0: เดี๋ยวน้องเฟย่าเก็บคำถามที่สงสัยไว้ถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าดีไหมครับน้องเฟย่าอาการใกล้มาพอดีเลย
1: สวั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับนี่น้องเฟย่าครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟย่าสวัสดีค่ะ
2: น้องเฟย่ามีคำถามถามอาจารย์ก้อยเยอะแยะไปเลยครับ
3: ยินดีค่ะ
4: อาชาบำบัดอะคะใช้กับเด็กได้อย่างเดียวหรอคะใช้กับผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าคะ
3: อาชาบำบัดนี่ใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาชาบำบัดของเราเนี่ยเราจะเน้นกับเด็กเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะใช้กับเด็กพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขาค่ะ
4: อาจารย์ก้อยคะและเด็กพิเศษในไทยอะคะมีเยอะหรือเปล่าคะ
3: ในปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่มีเด็กพิเศษเพิ่มมากขึ้นค่ะในประเทศไทย
0: น้องเฟย่ารู้ไหมครับที่น้องเฟย่าถามอาจารย์ก้อยอะว่าเด็กพิเศษเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าเด็กพิเศษหมายความว่าอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์ก้อยดีกว่าครับอาจารย์ก้อยครับเด็กพิเศษในความหมายของอาจารย์ก้อยเนี่ยคืออะไรครับ
3: ค่ะเด็กพิเศษนะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถนะคะที่แตกต่างออกจากเด็กทั่วๆไปนะคะซึ่งบางความสามารถเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาเขานะคะยกตัวอย่างในปัจจุบันนะคะก็มีออทิสติกนะคะซึ่งออทิสติกเนี่ยจะเป็นเด็กที่จะมีความภาวะผิดปกตินะคะในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่สบตานะคะถ้าหากว่าชอบหรือทำอะไรก็จะทำซ้ำๆนะคะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างที่สองที่เราจะพบกันบ่อยๆอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นนะคะหรือว่า ADHD
0: น้องเฟย่าสมาธิสั้นหรือเปล่า
4: ไม่
0: นะ
3: ลักษณะของสมาธิสั้นก็อย่างเช่นซนมากหยุดไม่นิ่งนะคะไม่สามารถทำงานเสร็จได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือในกลุ่มที่มีเรื่องของการเรียนรู้บกพร่องนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆจะมองไม่เห็นความผิดปกตินะคะแต่ถ้าเราให้เขาดูหนังสือดูภาพเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการแยกแยะภาพแยกแยะตัวหนังสือเนี่ยจะมีความบกพร่อง
0: ดูยากมากเลยคร
3: ับ ใช่เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันนอกนั้นก็จะยังมีกลุ่มดาวซินโดรมนะคะดาวซินโดรมเราอาจจะเคยเห็นที่จะมีศีรษะท้ายทอยค่อนข้างแบนตาเฉียงขึ้นอันนี้เราอาจจะมองเห็นแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ใช้ในการทำอาชามบัตรก็คือในกลุ่มที่เป็นสมองพิการ
0: สมองพิการด้วยครับ
3: ใช่กลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหว

0: น้องฟรียารู้ไหมครับว่าสมองพิการแล้วทำไมกล้ามเนื้อถึงมีปัญหา
1: ไม่ทราบค่ะ
0: เพราะสมองเนี่ยเป็นตัวที่คอยส่งกระแสประสาทไปที่กล้ามเนื้อต่างๆถ้าสมองมีปัญหาแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้รับกระแสประสาทก็ทำให้การบังคับหรือว่าควบคุมไม่ได้นะนั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์จ้อย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันว่าในกลุ่มสมองพิการเนี่ยก็เราจะต้องมีการคัดเลือกด้วยว่าถ้าหากว่ามีภาวะเกร็งหรือกระตุกมากเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำอะไรอ
0: ันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีขึ้นหลังม้าเนี่ยน้องฟรียาคิดสิครับถ้าขึ้นหลังม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วน้องที่มาทำอาชีพบำบัดเกิดเกร็งอาจจะตกหลังม้าได้อันตรายดังนั้นการทำก็ต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของอาชีพบำบัดเนี่ยอายุช่วงอายุที่เขาใช้ได้เนี่ยครับจะเริ่มตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบครับ
2: ปัจจุบันเราจะรับที่5ปีถึง13ปี
0: 5ปีถึง13ปีนะครับน้องฟรียาอยากรู้หรือยังครับว่าม้าชนิดไหนเหมาะกับเด็กแบบไหน
1: อยากรู้ละค่ะ อาจารย์ก้อยค่ะและคิดว่าฟรียาจะนั่งบนม้าตัวไหนคะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปถามหมอม้าข้างในกันเลยไหม
1: โอเค
0: ดีครับไปกันดีกว่าน้องฟรียาไปเชิญอาจารย์จ้อยนำไปเลยครับ

0: มอวุฒินะคะน้องเฟรย่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับน้องเฟรย่า
1: ม้าเนี่ยค่ะชื่ออะไรเหรอคะชื่ออะไรเหรอคะ
2: ม้าชื่อบราวนี่ครับ
1: เฮ้ยบราวนี่ขนมโปรดแม่หนูเลยค่ะ
2: พี่ก็ชอบเหมือนกัน
1: อายุเท่าไหร่อ่ะ
2: ตอนนี้บราวนี่เขาอายุ13ปีแล้วครับ
3: แล้วม้าที่จะใช้ในการบำบัดเนี่ยเขาเริ่มใช้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับหมอวุฒิ
2: จะเขาจะใช้ประมาณอายุ7ปีขึ้นไปอะครับ
3: 7ปีขึ้นไป
2: เพราะว่าช่วงอายุ7ปีเนี่ยนิสัยเขาจะเริ่มนิ่งแล้ว
3: แล้วปกติแล้วเนี่ยการใช้อาชาบำบัดเนี่ยมันมีในไทยมานานหรือยังครับแล้วต่างประเทศเขาทำมานานหรือยังครับหมอวุฒ
2: ิจริงๆในเริ่มจากต่างประเทศก่อนนะครับ
3: คร
2: ับ จริงๆอาชาบำบัดมีการเริ่มใช้ในประเทศกรีกก่อนในช่วงตั้งแต่ก่อนคริสตศั

0: กาลาดแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขา
1: ตั้งสองสามเท่าไหร่นะเกือบ 2,000 ปีแล้วเนี่ยฮะ
0: 2,000 ปีแล้วครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีอะไรแต่ว่าเขาจะใช้ในการบำบัดทหารที่บาดเจ็บในพ.ศ.1952เนี่ยมีนักกีฬาแข่งม้าชื่อลิสฮาเทลจากประเทศเดนมาร์กคนเนี้ยเขาเป็นโรคโปลิโอแต่ว่าเขาสามารถคว้าเหรียญเงินที่กีฬาโอลิมปิกได
2: ้เก่งนะคะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยในการใช้อาชาบำบัดก็เลยมีการแพร่หลายไปทั่วโลกครับ
1: อ๋อคือหมายว่าเขาป่วยก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็คือเหมือนกับใช้ม้าเนี่ยบำบัดตัวเขาเอง
0: เขาจะใช้เป็นลักษณะเหมือนเขาเป็นนักกีฬาขี่ม้าอยู่แล้วครับแล้วเขาไปโชว์ศักยภาพในการแข่งกีฬาระดับโลกได
1: ้อ๋อก็เลยแพร่หลาย
0: ใช่ครับ
1: คนทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าการใช้อาชาบำบัดเนี่ยสามารถร
0: ัก
1: ษาผู้ป่วยได้
0: ใช่ครับ
1: นะอ๋อโอเค
0: ส่วนในไทยเนี่ยเริ่มมาแล้วประมาณ10ปี
3: 10ปี
0: โดยเริ่มมาจากทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทหารก่อนจากนั้นเนี่ยจึงเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบัน
1: น้องไฟย่าจะถามอะไรคุณหมอวุฒินะครับ
2: คุณหมอวุฒิคะและขี่ม้าได้อย่างเดียวหรอคะขี่วัวขี่ควายขี่โลมาขี่อะไรพวกนี้ไม่ได้หรอคะ
0: อ๋อจริงๆสัตว์อื่นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าในม้าเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากสัตว์อื่นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่การเคลื่อนไหวของม้าจะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทการเดินเขาพัฒนาขึ้นซึ่งจะต่างจากสัตว์อื่นที่เขาไม่มี
1: ม้าที่ใช้ฝึกเนี่ยหรือว่าที่เอามาใช้ในอาชาบำบัดเนี่ยต้องเป็นม้ามีสายพันธุ์พิเศษไหมครับหรือว่าเป็นม้าอะไรก็ได้
0: จริงๆถ้าแบ่งตามสายพันธุ์นะครับเขาจะมีแบ่งหลายๆแบบ
1: ครับ
0: อาจจะมีอย่างเช่นแบ่งเป็นม้าเลือดร้อน
1: ม้าเลือดร้อนคือดุเหรอเลือดร้อนนี่ไม่ใช่
0: ใช่คือเขาลักษณะจะก้าวร้าว
1: ก้าวร้าว
0: หรือว่าเขาจะใจร้อนกว่าซึ่งม้าในกลุ่มเลือดร้อนเนี่ยจะไม่เหมาะกับอาชาบำบัด
1: ครับ
0: นอกนั้นก็จะมีเลือดอุ่นกับเลือดเย็นที่นิสัยเขาจะนิ่งกว่าหรือถ้าแบ่งอีกอย่างนึงคือที่เขานิยมกันก็คือแบ่งตามความสูงครับ
1: ครับ
0: มีฮอร์สกับโพนี
1: ่รู้จักไหมครับว่าโพนี่คืออะไร
2: โพนี่ตัวเล็กกว่าหรือเปล่า
1: ถูกต้องครับ
4: โพนี่คือม้าชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าม้าโดยทั่วไปซึ่งหน่วยวัดความสูงของม้าเราใช้หน่วยที่เรียกว่าแฮนด์ครับโพนี่จะมีความสูงไม่เกิน 14.2 แฮนด์ส่วนม้าทั่วไปหรือที่เรียกว่าฮอร์สจะมีขนาดสูงกว่า 14.2 แฮนด์ครับ
2: น้ำหนักอะค่ะจำกัดป่ะคะหนูใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะแล้วม้ามันจะไหวป่ะคะหนูหนัก25ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆม้าครับถ้าเป็นม้าไซส์เล็กอะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง40กิโลเลย
1: หลังจากที่เด็กขึ้นมาบนหลังม้าแล้วเนี่ยเราจะประเมินยังไงครับกี่ครั้งหรือว่าเป็นคอร์สยังไงถึงจะรู้ว่าอาการเขาดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับ
5: คือจริงๆแล้วก่อนขึ้นบนหลังม้าเราประเมินก่อน
1: ประเมินก่อนขึ้นแล้วนะฮะรอบนึง
5: แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางหมอวุฒิก็จะมีการประเมินว่าเด็กกลัวม้าไหมแพ้ฝุ่นไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กเขาลองขี่ครั้งแรกประมาณ15นาที
1: ค่
5: ะให้เขาสร้างความคุ้นเคยหลังจากนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมแล้วว่าเด็กน่าจะชอบกิจกรรมแบบไหนตามที่เราตั้งใจว่าเราจะส่งเสริมอะไรเขานะคะ
1: ค
5: แล้วก็พอไปได้ครึ่งคอร์สนะคะเราก็จะมีการวัดพัฒนาการ
1: สอบมิดเทอม
5: ใช่มีการสอบมิดเทอมนะคะแล้วก็พอจบก็มีสอบไฟนอล
1: โอ้โหแล้วก็หลังไม่ผ่าน
5: ใช่
1: หลังผ่านก็ไปสเต็ปถัดไป
5: ค่ะหยุดไป1เดือนมาวัดอีกทีนึงว่ายังดีอยู่ไหม
1: อ๋อครับน้องไฟย่าถ้าจะชอบมานั้นเนี่ย
2: น่าจะชอบอ่ะค่ะ
1: จริงเหรอคะม้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรน้องไฟย่า
2: ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า horse ค่ะ
1: ขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมน้องไฟย่าขี่ได้ไหม
2: แล้วเวลาขี่อะค่ะต้องมีที่นั่งตรงข้างหลังหรือว่านั่งอย่างนี้เลยค่ะ
1: ต้องมีอุปกรณ์ด้วยน้องไฟย่า
2: ต้องมีอุปกรณ์เหรอคะ
1: อุปกรณ์เยอะมาก
2: อ๋อ
0: สำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับปกป้องตัวคนขี
1: ่ครับ
0: ก็จะมีหมวก
1: เหมือนหมวกกันน็อกเลยน้องไฟย่า
0: ตัวนี้จะเป็นเสื้อสำหรับป้องกันสันหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เรียกว่าสายบังเหียนปกติแล้วมันจะมีสีเดียวแต่นี้เราทำอยู่2 สีใช่
2: สวยค่ะ
0: สวยน่ารักเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ถ้าเกิดเราทำสองสีเนี่ยเวลาเราบอกสีให้กับเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่าซ้ายขวา
1: อ๋อบอกว่าอาจจะฝั่งชมพูฝั่งน้ำเงิน
0: ชมพูน้ำเงินใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นผ้ารองอาน
1: แบ
0: บผืนยาว
1: ครับ
0: ตัวนี้เรียกว่าอาน
2: อาน
0: ตัวอาน
1: ครับ
0: ตัวอานเนี่ยจะเป็นที่ให้เรานั่งบนหลังม้าตัวนี้เขาจะเรียกว่าตะกร้อจะช่วยเวลาที่เราใส่เท้าเข้าไปเท้าเราอ่ะจะไม่ติดอยู่ในตัวข้อเท้าตรงนี
1: ้อยากถามอาจารย์ก้อยหนึ่งครับว่า เวลาเด็กที่เข้ามาใช้อาชีพบำบัดเนี่ยเวลาเราจัดคอร์สให้เขาเนี่ยเราแบ่งตามประเภทเด็กหรือว่าเราต้องการเหมือนกับต้องการฝึกทักษะไหนถึงออกแบบคอร์สแบบไหนเราแบ่งยังไงครับ
5: ถ้ามาถึงเราแล้วอะค่ะหลังจากที่เราประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งตามทักษะที่เราต้องการที่จะส่งเสริม
1: คือไม่ว่าเด็กจะมาแบบไหนก็แล้วแต
5: ่
1: ถ้าเราต้องการพัฒนาทักษะไหนเราก็จะออกแบบบทเรียน ให้สอดคล้องกับทักษะที่เขาต้องการพัฒนาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: คราวนี้ก็ได้เวลาที่น้องเฟย่าจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับว่าการใช้อาชาบำบัดเขาทำกันอย่างไรบ้างเริ่มด้วย
1: อัน
4: ที
1: ่
4: 1เป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องการเข้าสังคมในรูปแบบต่าง
0: ๆแต่คอม้า
1: แต่คอม้าสิครับ
0: แต่คอม้า
1: แต่หูม้าสิครับ
0: แต่หางม้าได้ไหม
2: ใช่เดี๋ยวมันเตะใส่
5: ลองดู
1: แต่หางม้าแต่หางม้า
0: ถ้าเรามั่นใจว่าม้าเขานิสัยดีจับได้ฝึกมาก่อนเราแตะได้โอเคเตรียมเดิน1 2 3เตะ
4: ฐานที่2และ3เป็นกิจกรรมกับการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์ครับ
0: ไหนลองอ่านคำนี้ดูนะ
2: Can you hold your lens ค่ะ
0: ใช่ถูกต้องแปลว่า
2: ตรงนี้
0: แปลว่าจับบังเหียน
2: จับบังเหียนค่ะ
0: 2บวก5ได้เท่าไหร
2: ่2บวก5 7ค่ะ
0: 5บวก2
2: 5บวก2ก็7
0: 5ลบ2
2: 5ลบ2ก็3ค่ะ
0: เก่งมาก
4: ฐานที่4กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เช่นการกะระยะ
0: ไหนลองโยนลูกบอลสิเอาสีไหนก่อนครับ
2: สีอะไรกันก็ได้ค่ะ
0: นี่ครับโอเคขออีกลูกนึงขอบคุณครับ
4: ฐานที่5กิจกรรมที่ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ
0: Go and stop 1 2 3 Go ระยะโอ Tik tok tik tok tik tok tik tok Go ไป
4: ที่6กิจกรรมฝึกการทรงตัว
0: มือขวาแต่ไหลมือซ้ายแต่ไหลสองมือแต่หัวแต่เอวกางแขนมาข้างหน้า5วิ1 2 3 4 5
4: และนอกจากนี้ยังสามารถเสริมกิจกรรมอื่นๆที่เด็กๆชื่นชอบได้ด้วยครับ
0: โอ้เก่งมากเลย1 2 3
1: อยู่หยุด

0: ไปย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้ขี่ม้าเนี่ย
1: ตอนได้ก็สนุกตื่นเต้นเสียวๆค่ะตอนนี้โอ้โหแบบไม่กลัวแล้วค่ะ
0: ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเปิดเป็นคลินิกอาชาบำบัดโดยตรงเลยไม่ทราบว่าเป็นความร่วมมือกันของที่ไหนบ้างครับ
2: ครับก็ที่นี่เปิดเป็นคลินิกในความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: ครับ
2: ร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
0: ต้องมาติดต่ออะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็หลักๆแล้วคือผมจะเป็นคนรับเคส
0: ครับ
2: ก็ผู้ปกครองจะเดินเข้ามาติดต่อผมหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ครับ
1: นั่นมีเด็กพิเศษมาที่นี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: เยอะมากเลยครับตอนนี้รันคิวกันแทบไม่ทันเลยครับ
0: พัฒนาการเขาดีขึ้นไหมครับอาจารย์ก้อยครับ
3: ที่ตั้งแต่ที่เราทำมาประมาณปีกว่าๆนะคะก็โดยทั้งหมดเลยเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นแต่ว่าอาจจะดีขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จมากๆก็กรณีเคสที่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ล่าช้านะคะมีเคสหนึ่งคือเด็กมาเนี่ยอายุประมาณ14ปีละแต่ว่าพอเราวัดพัฒนาการเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ขวบ 7-8 ขวบนะคะพอครบคอร์สไปเมื่อจริงๆเพิ่งครบไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพัฒนาการในเรื่องของกระบวนการรู้คิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นชนิดที่ว่าแบบเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็เป็นความภูมิใจของคลินิกเรา
0: ค่ะแล้วของคุณหมอวุฒิล่ะครับ
2: ของผมจะมีเป็นเคสนึงครับ
0: ครับ
2: เคสนี้เขาจะเป็นเด็กออทิสติกแล้วก็ในวันนี้ครับผมได้เชิญคุณแม่ของเคสนี้กับเด็กอะครับมาด้วยโอ้ผมจะเชิญคุณแม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเรานะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาทำอาชีพบำบัดที่นี่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณแม่เชิญนั่งตรงกลางครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทำไมน้องถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
4: สาเหตุคือได้ปรึกษาคุณหมอคือยังไม่ได้ทราบโดยตรงว่าเกี่ยวกับอะไรแต่คือจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นด้านเด็กพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในตอนท้องอะค่ะที่แม่คุยกับคุณหมอนะคะจะต้องเกิดมาก่อนแล้วก็ค่อยจะมาเห็นผลว่าน้องเริ่มมีพัฒนาการเริ่มช้าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มดูจากตอนนั้นค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะเริ่มสังเกตได้
0: ครับแล้วคุณแม่พาน้องมาใช้บริการที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
4: โอ้ประทับใจค่ะประทับใจค่ะทั้งครูแล้วก็ครูผู้ช่วยทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะเพราะว่าตั้งแต่นิกกี้มาเริ่มขี่ม้านี่ค่ะ
0: ครับ
4: เริ่มมีความสึกเขามีการทรงตัวสรีระอะไรเงี้ยดีขึ้นการเดินการทรงตัวแล้วก็ด้านอารมณ์นะคะด้านการรักสัตว์ด้วยเขาจะกอดม้าแต่ว่ากำหนดมืออาจจะแรงอยู่แต่ก็ยังแต่ก็มีความสัมพันธ์ในด้านการความรักเงี้ยค่ะ
0: ก็คือพัฒนาการเขาดีขึ้นเรื่อย
4: ๆดีขึ้นเรื่อยๆ
0: นี่น้องนิกกี้ได้รับการใช้อาชีพบำบัดเนี่ยนานขนาดไหนแล้วครับ
4: สองอาทิตย์ก็ขอโทษค่ะสองเดือนก็ประมาณ8ครั้งแต่ว่าหลังจากสองเดือนแล้วก็จะมีแล้วแต่โอกาสเงี้ยค่ะที่คุณครูจะเรียกให้แม่มาให้น้องมาฝึกบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เริ่มดีขึ้นค่ะในด้านความคิด
0: ครับ
4: หรือว่าแต่ว่าก็มีความซนเป็นของเด็กที่ทั่วไปนะคะทุกอย่างแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มคำสั่งบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครั้งแรกอะค่ะที่ขึ้นมาหักตัวหรือเปล่าคะ
4: ครั้งแรกพี่นิกกี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: ก็จะมีตื่นเต้นมีกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตกใจแบบว่าเพราะว่าน้องเนี่ยเคยเห็นแต่ในรูปภาพใช่ไหมคะพอน้องได้มาเห็นสัมผัสตัวจริงๆของม้าเนี่ยน้องก็มีอาการแบบตกใจมีเกรงบ้างแล้วก็แต่ได้ครูเนี่ยค่ะดูแลแล้วก็ปรับให้น้องได้คุ้นเคยกับม้าค่ะแล้วก็ได้ขึ้นนั่งได้ปกติและทำได้ดีค่ะ
0: อาชาบำบัดเนี่ยช่วยน้องได้เยอะเลยไหมครับ
4: ช่วยได้เยอะนะคะช่วยในด้านสรีระด้านการเคลื่อนไหวจังหวะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าน้องไม่ได้ดูแลกับคุณหมอแต่คือสัตว์มาดูแลน้องดูแลด้านต่างๆเพราะน้องแต่นั่งมาขี่ม้าเนี่ยน้องมีการนั่งตัวตรงขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างที่บอกค่ะแล้วมีความสัมพันธ์กับสัตว์ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าอย่างอื่น
0: แล้วน้องเขาสื่อสารกับเราได้ดีขึ้นด้วยไหมครับ
4: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากเดิมที่เมื่อก่อนอาจจะสั่งการอาจจะช้าแต่ครั้งก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีบ้างแต่ว่าก็จะรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
0: แล้วตอนนี้คือน้องเขาจบคอร์สไปแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับเพิ่มกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู่ป่ะครับ
2: ใช่ครับกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู
0: ่อ๋อก็คือค่อยๆจะพัฒนาจากทักษะที่เขาได้แล้ว1ทักษะ จะเพิ่มทักษะที่2ที่3ที่4เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ก็จะทักษะเดิมก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเราก็พยายามเพิ่มทักษะใหม่เข้ามาด้วย
1: ค่ะ
0: ผมอยากให้คุณหมอวุฒิเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยนั่นไหมครับแล้วก็หมอก้อยด้วย
2: ครับก็อาชาบำบัดนะครับจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่มันสนุกมันคือการทำกิจกรรมเกมบนหลังม้าการที่เราสร้างความสนุกให้กับเด็กเราเล่นเกมด้วยกันเราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคือมันจะช่วยให้มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กเองต่อตัวเราด้วย
0: แล้วส่วนของทางอาจารย์ก้อยล่ะครับมีอะไรที่จะฝากบ้างไหมครับ
3: ก็ขอฝากไว้นะคะอย่างที่คุณแม่น้องนิกกี้ได้บอกนะคะว่าอาชาบำบัดนะคะก็จะเป็นการรักษาทางเลือกนะคะเพราะว่าในเด็กกลุ่มพิเศษพวกนี้เขาจะมีโลกของตัวเองนะคะการที่ให้เขาได้มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมนะคะโดยอยู่บนหลังม้าเนี่ยก็ช่วยออกจากโลกของตัวเองนะคะให้เขาได้เรียนรู้ในการควบคุมตัวเองรวมทั้งเขาจะต้องมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กสนุกมากกว่าที่จะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากมหิดลของเรานะคะก็เป็นที่ทราบว่าจะเป็นสาขาที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะในกลุ่มคลินิกอาชาบำบัดของเราเนี่ยนอกจากจะให้บริการในกลุ่มเด็กพิเศษแล้วเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่านักศึกษาที่สนใจนะคะทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษากายภาพบำบัดนักศึกษากิจกรรมบำบัดหรือว่านักศึกษาสาขาอื่นที่จะอยากมามีโอกาสได้ฝึก

0: นะคะในการทำอาชาบำบัดเราก็ยินดีแล้วก็
1: เข้ามาเรียนรู้
0: ใช่
1: แล้วดูว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
0: คือคีย์เวิร์ดของกลุ่มเราก็คือว่าเราเคียวเด็กนะคะรักษาเด็กในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็แคร์พาเรนต์ก็คือว่าดูแลผู้ปกครองด้วยเวลาที่เราบำบัดแล้วเด็กมีพัฒนาดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กดีขึ้นแต่หมายความว่าเราได้ให้ครอบครัวครอบครัวนึงเนี่ยมีความสุขตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าเกิดมาชาตินึงเราได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น
1: ส่วนคุณแม่ล่ะครับมีอะไรอยากจะเล่าหรือว่าอยากจะฝากไหมครับ
2: ค่ะก็ของแม่ก็จะฝากเกี่ยวกับผู้ปกครองที่มีน้องเป็นเด็กพิเศษเหมือนน้องนิกกี้เหมือนแม่นะคะว่าขอให้ดูแลน้องที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเอาใจใส่เขามากๆนะคะแล้วก็หากิจกรรมดีๆให้เขาอยากให้เขาอยู่ในโลกส่วนตัวก็อย่างอาชาบำบัดที่แม่ที่มาใช้บริการที่นี่นะคะดีมากค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็มาใช้บริการคุณครูใจดีมากค่ะแล้วน้องก็ได้รับผลประโยชน์จากคุณครูแล้วก็มาด้วยค่ะ
1: เห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสัตว์เนี่ยสามารถบำบัดคนได้นะฮะ
3: ไม่ใช่คนบำบัดม้าหรือสัตว์ได้อย่างเดียว
1: สัตวแพทย์ก็รักษาสัตว์แล้วสัตว์เนี่ยก็กลับมารักษาคน
3: ได้เหมือนกันค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็
3: คุณ
1: หมอวุฒิคุณหมอก้อยมากนะครับที่ให้โอกาสน้องเฟย่าแล้วก็ผมได้เข้ามาเรียนรู้ว่าอาชาบำบัดเนี่ยเขาทำกันยังไงมีประโยชน์กับน้องๆยังไงบ้างนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอลาทุกท่านไปก่อน
4: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี
4: Animals

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวไปที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ
5: ้ยเฮ้ยโอ้ยแดงเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ย
5: เฮ
6: ้
5: ย
6: เฮ้ย
5: โอ้ย
4: โอ้ย
5: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกหมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
4: ฮะ
3: เฮ้ย
5: นี่ไง
6: เว้ย
4: ดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
4: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: วเม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
4: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้อยโอ้ยโอ๊ปป้า
0: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
0: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
0: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮ
0: ะจะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: งั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
3: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่มีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
5: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
8: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
4: มีดีการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
0: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
0: เอาไปเลย
4: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
0: หยุดนะหน้ากากข้า
3: โอ๊ยตายแล้วจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกปลาบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
4: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
0: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
5: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน่
0: กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
8: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าต้นเกี่ยวกับพืชนั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆต้องไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่า

0: อีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15 นาที
0: โอเคโอเคอีก15 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2 เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
8: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย

0: ดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย
10: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคา หรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s

Insect แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเพราะมันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่า

0: วัสดีค่ะ
1: ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
2: นอกจากนี้เกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลและกลุ่มสหกรณ์ต่างๆก็จะได้เข้ารับพระชานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569อีกด้วยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะบรรยายโดยดิฉันปิยะนีเทียมอัมพร
2: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
3: ผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภครับจารย์ชินภูมิ Thailand welcomes you to the live telecast of the Royal Ploughing Ceremony to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok. Their Majesties the King and Queen will preside over the significant event, which together with the Royal Cultivating Ceremony aim at bringing auspiciousness and abundance to the nation's crops and grains. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system.Or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: และในช่วงเวลานี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
4: เป็นบรรยากาศนะคะที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อเตรียมจะประกอบพิธีอันสำคัญในวันนี้ค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีนี้นะคะเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลนับเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือเมื่อวานนี้พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสศิลาทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนเดินรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลพระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ2ข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค
2: ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีเพื่อชมงคลจบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพร้อมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขกลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้นะคะและทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่เทพีคู่หักทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีเสวตและนางสาวอภิชยาฟูแสงค่ะส่วนเทพีคู่หักเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญและนางสาวสรัญญาทองคำ
4: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรนะคะกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีก็ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นจะทำนาค่ะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ว่าไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเอาไว้เหมือน

0: วันอื่นๆในพระราชพิธีอื่นๆนะคะส่วนว่าจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นโดยเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันแรกดังภาพที่เห็นนี้นะคะกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็คือวันนี้ค่ะ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันนี้เวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 นาทีถึงเวลา 8:39 นาทีค่ะจากนั้นวินโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์จากนั้นพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลออกธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วจะไปยังลานแรกนานะคะมีการไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบหว่านธัญพืชผลหลวงลั่นโค้งชัยแล้วไถกลบอีก3รอบค่ะและในวันนี้พราหมณ์จะได้เสียงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโดยผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ค่ะเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิรดาค่ะ
0: คุณผู้ชมคะซึ่งก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินในเช้าวันนี้นะคะเมื่อเช้าเวลา 7:19 นาทีค่ะขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาได้ญาตราจากถนนกลางสนามหลวงมายังโรงพิธีพราหมณ์หลังจากที่พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานในพิธีเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนานะคะซึ่งผ้านุ่งแต่งกายก็คือผ้านุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนค่ะคือ4คืบ5คืบและ6คืบวางเรียงอยู่บนโต๊ะที่มีผ้าคลุมเอาไว้เพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยถ้าพระยาแรกนาหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นด้วยนะคะ
1: ถ้าหากหยิบได้ผ้าสี่คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่หยิบได้ผ้า5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและถ้าหากว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที
0: ่ซึ่งในวันนี้นะคะพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วก็หยิบเสียงทายได้ผ้านุ่งเป็นผ้า6คืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นี่คือผลของการเสียงทายผ้านุ่งนะคะของพระยาแรกนาในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะในสมัยสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงการเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นนะคะครั้นถึงรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ใช้มาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ
1: โดยความมุ่งหมายของการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนนะคะว่าด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงค่ะแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆก็ด้วยความ

0: วัดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปดวงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิค่ะและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นพระโคนะคะซึ่งพระโคในทางศาสนาพราหมณ์ก็หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงกำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นะคะในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์ค่ะกล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันนะคะผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามค่ะซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นโค้งแล้วก็สวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ
0: โดยในปี2569กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะก็คือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะยังมีพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนโดยพระโคพอนั้นมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะส่วนพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก213เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะ
1: สำหรับในปีนี้นะคะพระโคแรกนาขวัญคือพระโคพอและพระโคเพียงส่วนพระโคสำรองก็คือพระโคเพิ่มและพระโคพูนนั่นเองนะคะ
0: โดยพระโคแรกนาขวัญค่ะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวค่ะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเดินจะดูสง่าค่ะ
1: ย้อนกลับไปถึงความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นี้ขึ้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายเอาไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนบอกว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

าพระพุทธเจ้านายกเป็นชาติเป็นผู้นายกเป็นผู้พระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นผู้ขอเดชะ

ราชพิธีพืชมงคลสรบพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงความผูกพันเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตรกรรมของราชอาณาจักรไทยมาช้านานนะคะโดยสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่10ค่ะมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยโน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแต่ก็ยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยคือพระมหากษัตริย์นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลสรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมค่ะแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามแต่ก็ยังรักษาพระราชประเพณีนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติค่ะ

0: แบบนี้นะคะพระยาแรกนาจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับ
1: โดยผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีนี้ก็คือนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หับทองและคู่หับเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์โดยมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำนะคะจากนั้นจะเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับค่ะ
0: ปัจจุบันนะคะพระยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งค่ะส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หับทองและเทพีคู่หับเงินนั้นพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ทำการสมรสมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วนะคะ
1: โดยเทพีคู่หับทองค่ะได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวตปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะส่วนเทพีคู่หับเงินค่ะได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและนางสาวสรัญญาทองคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
0: ซึ่งขบวนของพระยาแรกนาก็จะญาตราไปยังบริเวณลานแรกนานะคะซึ่งณที่นั้นนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจะได้จูงพระโคเทียมแอกเพื่อให้พระยาแรกนาจะได้เจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะเริ่มไถเวียนโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
1: โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนั้นเป็นผู้จัดเก็บดูแลรักษาซ่อมแซมปรับปรุงและจัดเตรียมคันไถสำหรับวันงานพระราชพิธีนะคะโดยช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญของทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระพลเทพผู้มีคันไถเป็นอาวุธนะคะซึ่งในอดีตคันไถนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าวค่ะสมัยที่ยังใช้แรงงานสัตว์อย่างเช่นโคกระบือยังไม่ได้มีการใช้เครื่องจักรเหมือนเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันคันไถก็ยังคงถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีสรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญทุกปีค่ะCenter of the yoke is a Garuda brass beak, the Inalga, cast in brass, gilded leather, decoration, mounted on a lotus base.
0: พระแสงประตักพรามบัณฑิตถือพระเต้าเทวบิดซึ่งเป็นภาชนะบรรจุน้ำพระพุทธมนต์เชิญนำหน้าพระยาแรกนาเพื่อประพรมน้ำเทพมนต์หรือน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินบริเวณลานแรกนาค่ะพ รามจะสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินเดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งหมายถึงการตีกลองมโหระทึกตลอดเวลาที่เดินไถทั้งหมด9รอบนะคะ
1: โดยในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นจะมีการเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนในการเตรียมดินสำหรับการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะโดยการไถรอบแรกนั้นเป็นการไถทักษิณาวัดหรือการไถดะวนขวาไปตามเข็มนาฬิกาจะกระทำรวม3รอบค่ะเพื่อพลิกหน้าดินให้ร่วนซุยและเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยการไถแปรเป็นการไถตัดขวางกับรอยไถเดิมเพื่อย่อยดินให้ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าหากเป็นนาข้าวโดยทั่วไปที่มีการใส่ปุ๋ยหรือมีเศษหญ้าการไถแปรก็จะช่วยให้อินทรีย์วัตถุต่างๆถูกกลบลงดินเป็นธาตุอาหารทำให้ดินนั้นเหมาะแก่การหว่านหรือดำนาค่ะส่วนการไถครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์พืชแล้วจะเรียกว่าการไถกลบค่ะจะกระทำเพื่อกลบเมล็ดข้าวลงในดินทำให้เมล็ดข้าวได้รับความชื้นและเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
0: ซึ่งความมุ่งหมายของพิธีแรกนานั้นก็อยู่ที่ว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรค่ะเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไรถึงปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศมาทุกสมัยนะคะ
1: ชมจะได้ยินการระโคมดุริยางค์ดนตรีในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะโดยเมื่อไถครบแต่ละรอบค่ะหนหลวงจะทำการลั่นคล้องชัยเจ้าพนักงานประโคมสังแตรฝรั่งบรรเลงเพลงสำหรับบทตลอดการเดินไถดะ3รอบนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงเชิดฉานอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเดินอย่างสง่างามของสัตว์นะคะซึ่งในพิธีนี้ก็หมายถึงการเดินด้วยท่าทางอันสง่างามของพระโคเมื่อพระยาแรกนาไถดะปดุรี3รอบเพื่อพลิกดินให้เป็นก้อนวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงโคมเวียนค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าและเทวดาที่มาร่วมชุมนุมในพระราชพิธีนี้และสุดท้ายไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดธัญพืชลงในดินขั้นตอนนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงความเจริญงอกงามทางเกษตรกรรมโดยวงปี่พาทย์พิธีจะบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้จนกระทั่งหว่านกลบเสร็จวงปี่พาทย์พิธีจึงจะจบลงด้วยเพลงท้ายรัวค่ะสำหรับความหมายของเพลงหน้าพาดที่นำมาใช้ประโคมในช่วงที่5ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติก็ได้อธิบายไว้เพิ่มเติมดังนี้ค่ะว่าเพลงเชิดฉานนั้นเป็นเพลงหน้าพาดสำหรับบรรเลงประกอบการแสดงในฉากที่เป็นการไล่ตามกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในฉากพระรามตามกวางจากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉะนั้นการนำเพลงเชิดฉานมาบรรเลงในพระราชพิธีนี้จึงสื่อความหมายถึงการเดินของมนุษย์และพระโคสำหรับเพลงโคมเวียนเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของเทวดาค่ะสื่อความหมายได้ว่าเหล่าเทวดาได้เสด็จเข้ามาร่วมในมณฑลพิธีส่วนเพลงปลูกต้นไม้นั้นสื่อความหมายถึงกิริยาของพระยาแรกนาที่กำลังหว่านข้าวนั่นเองค่ะ
0: สำหรับคันไถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปัจจุบันนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เก็บรักษาเอาไว้ที่อาคารจัดเก็บคันไถซึ่งมีชุดองค์ประกอบดังทองปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามแล้วก็ยังมีฐานรองค่ะฐานรองนั้นเป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งส่วนธงสามชายนะคะเป็นธงประดับคันไถ ติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงริดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติค่ะจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2479นะคะแล้วก็มีการเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503ณปีนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาดทำให้เห็นนะคะว่าทรงให้ความสำคัญกับอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะ
1: โดยพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีจะเรียกว่าปุพพันนะหรือบุพพันนะหรือบุพพันชาติค่ะส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารนั้นจะเรียกว่าอัปปรณะหรืออัปปรณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงานะคะถ้าหากว่าจะเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกรวมกันว่าบุพพันนะปรณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดค่ะโดยบุพพันนะปรณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนะคะก็เป็นข้าวเปลือกค่ะมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆค่ะพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาและพระราชทานมาเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลนะคะพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนที่เหลือทางการจะบรรจุซองและส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อให้เป็นมิ่งขวัญ

0: เป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ค่ะ
1: สำหรับพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ค่ะได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันกอขอ79เป็นข้าวเจ้าพันกอขอ85เป็นข้าวเจ้าพันกอขอ99หอมคลองหลวง72นะคะเป็นข้าวเจ้าพันกอขอ109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้าส่วนพันกอขอ26หรือเชียงราย72นั้นเป็นข้าวเหนียวค่ะผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 5,147 กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569นะคะซึ่งในแต่ละพันธุ์นะคะก็จะมีความโดดเด่นเป็นของตนเองค่ะพันธุ์ขาวดอกมะลิ105นั้นเป็นข้าวหอมมีลักษณะไวต่อช่วงแสงความสูงประมาณ140ถึง150เซนติเมตรลำต้นสีเขียวจางใบสีเขียวเมล็ดเรียวยาวข้าวสารใสแกร่งค่ะเมื่อหุงสุกนั้นจะนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยทนแล้งแล้วก็ทนดินเค็มได้ดีนะคะส่วนพันกอขอ6นั้นเป็นพันข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งปานกลางใบยาวสีเขียวเข้มใบทงตั้งข้าวเปลือกสีน้ำตาลเมล็ดยาวเรียวข้าวสุกเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเป็นพันที่ทนแล้งได้ดีอีกพันหนึ่งค่ะพันกอขอ79นั้นเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะคะจะไม่ไวต่อช่วงแสงและปลูกได้ตลอดปีทั้งนาปีและนาปรังซึ่งลำต้นจะแข็งใบสีเขียวใบทงตั้งตาลตั้งต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ข้าวเปลือกสีฟางนะคะเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกนุ่มไม่หอมส่วนพันกอขอ85นั้นเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงทรงกอตั้งซึ่งมีลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มใบธงตั้งตรงข้าวเปลือกสีฟางเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกร่วนและสีขาวนวลค่ะส่วนพันกอขอ26หรือว่าเชียงราย72เป็นข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งทรงกอตั้งเมล็ดเปลือกสีฟางคุณภาพการสีนั้นดีมากนะคะข้าวนึ่งสุกจะมีความนุ่มและความเหนียวส่วนพันกอขอ99หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหอมคลองหลวง72เป็นพันข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มซึ่งทรงกอตั้งลำต้นแข็งแผ่นใบและกากใบมีสีเขียวเมล็ดมีสีฟางข้าวสุกนั้นจะหอมนุ่มค่ะและพันสุดท้ายคือพันกอขอ109หรือหอมพัทลุง72เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่มีกลิ่นหอมนะคะทรงกอตั้งลำต้นแข็งแรงเมล็ดเรียวยาวคุณภาพการขัดสีดีมากซึ่งข้าวหุงสุกนุ่มเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง 1,086 กิโลกรัมต่อไร่นะคะข้าวทั้งหมดที่เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ได้มีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคเจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวานนี้ก็จะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ได้นะคะพร้อมทั้งได้พระราชทานแก่ประสบนิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ค่ะราชดำริกองวิจัยและพัฒนาข้าวพร้อมด้วยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้ดำเนินงานโครงการนาทดลองในโครงการสมพระองค์สวนจิรดาประจำปี2568ค่ะจนประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามเป้าหมายที่วางไว้และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์รวม7สายพันธุ์ดังกล่าวนะคะเพื่อได้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีนี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะโดยความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการแปลงนาอย่างประณีตค่ะใช้พื้นที่แปลง

นาทดลองสวนจิรดาจำนวน 1.5 ไร่เป็นต้นแบบและได้ขยายผลการผลิตไปยังศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทราคลองหลวงชัยนาทนครราชสีมาพัทลุงและเชียงรายค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ทันสมัยมาใช้ด้วยอย่างเช่นการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการใช้สารชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงแข็งแรงและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามมาตรฐานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานค่ะขณะนี้นะคะได้ผ่านลำดับของการไถดะไป3รอบแล้วนะคะเข้าสู่ลำดับของการไถแปร3รอบก็เป็นช่วงเวลาของการย่อยดินให้แตกละเอียดขึ้นแล้วก็ฝังกลบวัชพืชหรือเศษตอซังพร้อมกับจะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคลุกเคล้าลงในดินนั้นไม่ตื้นเกินไปป้องกันนกและหนูมาขโมยกินเมล็ดพันธุ์ค่ะ

สำหรับการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้ค่ะประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเริ่มต้นพิธีพราหมณ์กันมาตั้งแต่เวลา3นาฬิกานะคะมีการปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ทำน้ำมนต์รวมทั้งประพรมน้ำมนต์ที่คันไถและพระโคโดยมีการตั้งโรงพิธีประดิษฐานเทวรูปสำคัญเช่นพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีพระพลเทพพระโคอุสุพระอุสุภราชเทพีพระอินทร์พระภูมิเทวีโดยเทวรูป7องค์นั้นอัญเชิญมาจากเทวสถานสำหรับพระนครหรือว่าบทพราหมณ์ซึ่งพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีและพระภูมิเทวีค่ะนอกจากนี้ก็มีเทวรูปที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังได้แก่เทพีพระอินทร์พระพลเทพและพระโคอุสุภราชนะคะสำหรับพระพลเทพนั้นจัดเป็นรูปแบบของเทพารักษ์ที่เรียกเป็นสามัญว่าเจวิตหรือว่าพระภูมิค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสลักจากไม้หรือว่าเขียนลายรดน้ำนำไปประดิษฐานในศาลเพื่อสักการะเส้นสวงบูชาส่วนใหญ่ออกแบบเป็นภาพเทวดาถือพระขันธ์แต่ก็พบว่ามีการทำเป็นรูปเทวดาสองพระหัตถ์นะคะพระหัตถ์หนึ่งถือหนังสือแบบสมุดไทยดำอีกพระหัตถ์หนึ่งถือแส้หรือถือพระขันธ์เทพรักษ์นี้ชาวไทยนับถือกันค่ะว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่มีหน้าที่เป็นผู้รักษาทะเบียนมนุษย์ที่อยู่ในท้องที่ของพระภูมิหากตั้งอยู่บูชาอยู่ในศาลก็จะเรียกว่าเจวิตศาลพระภูมิสำหรับพระภูมิหรือเทพรักษ์ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆหรือรักษาหน่วยงานของราชการก็จะมีลักษณะท่าทางและเครื่องอุปโภคที่ทรงถือเป็นไปตามภาระที่รับผิดชอบนะคะเช่นพระภูมิที่ประดิษฐานในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนี้มีนามว่าพระพลเทพทรงยืนและมีเครื่องอุปโภคก็คือคันไถที่ทรงจับด้วยพระหัตถ์ขวาและอยู่ในท่ากำลังไถนาส่วนพระหัตถ์ซ้ายนั้นทรงถือดอกบัวและรวงข้าวลักษณะดังกล่าวก็สื่อความหมายที่เป็นมงคลในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญค่ะพูดถึงพระพลเทพหรือพระพลรามนะคะปรากฏเรื่องราวของพระองค์อยู่ในคัมภีร์ศาสนาฮินดูหลายฉบับค่ะทั้งวิษณุปุราณะพรหมปุราณะภควัตปุราณะนะคะซึ่งกล่าวตรงกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพี่ชายของพระกฤษณะผู้เป็นองค์อวตารของพระวิษณุส่วนพระองค์ถือคืออวตารของพญาเศษนาคหรืออนันตนาคราชในวัยหนุ่มได้ติดตามพระกฤษณะเพื่อปราบปรามกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายคือพญากังสะและอสูรต่างๆอีกมากมายโดยทรงมีอาวุธประจำกายคันไถซึ่งหากตีความทางประติมาวิทยาแล้วค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะบูชาพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตรเนื่องจากว่าคันไถคืออุปกรณ์การเกษตรอย่างหนึ่งเมื่อนำมาให้พระพลเทพถือก็สันนิษฐานได้ว่าทรงเกี่ยวข้องกับการไถหว่านทางใดทางหนึ่งนะคะ

โดยในพระราชพิธีวันนี้ค่ะเราจะได้เน้นถึงความสำคัญของข้าวนะคะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอาหารหลักของคนไทยแต่ว่ายังผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะโดยมีชาวนานั้นเป็นกระดูกสันหลังของชาติท่ามกลางวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนี้นะคะพระราชพิธีเพื่อชมงคลสำหรับพระนางคันแรกนาขวัญก็ถือว่าเป็นสายใยสำคัญที่เชื่อมโยงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับจิตใจของประสบนิกรค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนะคะไม่เพียงเฉพาะชาวนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงเกษตรกรทุกแขนงอีกด้วยค่ะโดยย้อนกลับไปในปี2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีเพื่อชมงคลขึ้นใหม่ค่ะพร้อมทั้งโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยโดยในระยะแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์เองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชานี้นะคะโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแปลงนาทดลองสวนจิรดาซึ่งดำเนินการโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริและศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวค่ะเพื่อที่จะนำข้าวพิธีพุทธาภิเษกและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้ประสบนิกรในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะ

บ9รอบครบ9รอบแล้วนะคะทั้งหมด9รอบค่ะพญาแร่งนาและเทพีจะกลับเข้าสู่โรงพิธีพราหมณ์นะคะซึ่งพราหมณ์ก็จะมีการตั้งของกิน7สิ่งเพื่อให้พระโคได้เสี่ยงทายค่ะของกิน7สิ่งนั้นนะคะประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะซึ่งหากว่าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งก็เป็นการทำนายไปเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีกำลังใจนะคะมีขวัญกำลังใจสำหรับการทำการเกษตรค่ะซึ่งหากว่าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็พยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีธัญญาหารในที่นี้หมายถึงข้าวข้าวเปลือกนะคะพลาหารก็หมายถึงผลไม้ซึ่งก็บอกว่า

0: ินข้าวหรือข้าวโพดนั้นจะบริบูรณ์ดีทั้งข้าวและผลไม้ส่วนหากพระโคนกินถั่วหรือว่างาค่ะพยากรณ์ว่าพลาหารทักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะซึ่งก็หมายถึงผลไม้แล้วก็พืชพันธุ์พืชไร่พืชสวนอื่นๆที่นอกเหนือจากข้าวส่วนหากพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ซึ่งหากกินน้ำหรือกินหญ้านี้นะคะก็บอกว่าน้ำท่านั้นจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะข้าวผลไม้พืชพันธุ์อื่นๆนะคะพืชไร่พืชสวนซึ่งเป็นอาหารการกินรวมไปถึงมังสาหารซึ่งก็คือเนื้อสัตว์นั้นจะอุดมสมบูรณ์แต่หากพระโคกินเหล้านะคะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะซึ่งในช่วงเวลาอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการของการเสี่ยงทายของพระโคค่ะ
1: จากว่าช่วงนี้การเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนั้นครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการไถรอบแรกการไถดักบนขวาค่ะต่อมาด้วยการไถแปรและการไถกลบนะคะจะกระทำอย่างละ3รอบรวมทั้งสิ้น9รอบครบจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

ลบแอบพระโคเพื่อเตรียมจะนำพระโคไปยืนพร้อมที่หน้าพระ

0: ศุสัตว์ได้คัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะส่วนพระโคสำรอง1คู่คือพระโคเพิ่มและพระโคคูณสำหรับพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีอายุ14ปีพระโคเพียงมีอายุ14ปีเท่ากันค่ะเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรค่ะทั้งคู่ต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาจะมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะขณะนี้พราหมณ์กำลังนำของกิน7สิ่งไปตั้งเลี้ยงพระโคค่ะของกิน7สิ่งนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะหากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและหากพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์หากพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะ
1: ช่วงเวลาของการเสี่ยงทายนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนรอฟังผลการพยากรณ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เกษตรกรรมนะคะโดยสังคมไทยนั้นก็มีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมค่ะโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้วแต่ว่าทุกวันนี้จะมีการวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวมีเทคนิควิธีใหม่ๆมาช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีการทำนายต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแต่ว่าภูมิปัญญาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมข้าวนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำนาสืบเนื่องมาเสมอค่ะโดยถ้าหากว่าจะนับตั้งแต่เริ่มทำนามาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ต้องใช้เวลายาวนานถึง9เดือนค่ะตลอดระยะเวลาดังกล่าวคนไทยก็มีการจัดให้มีพิธีกรรมในทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่พิธีบวงสรวงเสี่ยงทายก่อนการเพาะปลูกค่ะมีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคเมื่อเพาะปลูกก็มีการสร้างขวัญกำลังใจให้การเพาะปลูกดำเนินไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคอย่างเช่นพิธีแรกไถนาพิธีเชิญขวัญแม่โพศพลงนาจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีพิธีทำขวัญข้าวนะคะและยังมีประเพณีงานบุญต่างๆด้วยที่ล้วนแล้วแต่มีข้าวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญค่ะ
0: ขณะนี้พระโคได้เสี่ยงทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกสักครู่ค่ะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะถวายรายงานพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาและพระโคกินเลี้ยงนะคะ

ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการอาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลัดเกษตรของแผ่นดินปลัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลัดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิลวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายปราโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัย
กลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชน

ยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่

0: กล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ที่ผ่านไปนั้นนะคะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยก่อนหน้านั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายรายงานพยากรณ์เสียงทายผ้านุ่งของพญาแรกนานะคะว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคกินเลี้ยงพระโคเสียงทายโดยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะคะพยากรณ์ว่าพลาหารทับสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ
2: สำหรับการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาตินะคะซึ่งก็จะขึ้นในวันพฤชมงคลของทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเป็นวันสำคัญที่เกษตรกรตั้งใจพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองค่ะจนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปอย่างต่อเนื่องและส่วนหนึ่งก็ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ตนเองนั้นอาศัยอยู่นะคะเมื่อได้มีการเผยแพร่ผลงานในด้านการเกษตรในสาขาอาชีพต่างๆให้ปรากฏต่อสาธารณชนค่ะไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการทำนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงการทำไร่การทำสวนการทำไร่นาสวนผสมกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านสาวเกษตรกรนะคะที่ผ่านการคัดเลือกด้านการพัฒนาผลงานด้านการเกษตรด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะมีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับแต่ละพื้นที่มีความเป็นผู้นำมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะ
1: และขณะนี้นะคะเป็นการญาติราวของขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเพื่อที่จะไปยังบริเวณพระพลาที่ประทับโดยพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ตุที่การพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะก็เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยค่ะซึ่งกำหนดวันไม่ได้มีการกำหนดที่แน่นอนเอาไว้นะคะรอดูวันที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นขณะนี้ขบวนอิสริยยศพระยาแรกนามาถึงพระพลาที่ประทับพระยาแรกนาเดินขึ้นพระพลาที่ประทับกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ขณะนี้พระยาแรกนาออกจากพระพลาที่ประทับแล้วกลับมาร่วมในขบวนอิสริยยศเพื่อไปขึ้นรถยนต์หลวงออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินขึ้นรถยนต์ติดตามไปที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะ

0: สักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาที่ประทับไปยังแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาณแปลงนาทดลองพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายมงคลทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไปและเมื่อพระยาแรกนาหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปกราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์อีกครั้งถือเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในวันนี้ค่ะ
1: โดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2504นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญค่ะทรงริเริ่มนำผลิตผลทางการเกษตรมาทดลองแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมพระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และได้ใช้พระราชฐานที่ประทับภายในบริเวณพระตำหนักศิลดาระโหฐานเป็นสถานที่กำเนิดโครงการต่างๆนะคะเรียกได้ว่าโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดานั้นได้สร้างเป็นโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อมหรือต้นแบบธุรกิจ SME ค่ะเน้นการพัฒนาโครงการที่มีความต่อเนื่องทุกขั้นตอนชัดเจนอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเรื่องของการตลาด

พิธีผู้ชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรในสมัยโบราณเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั้นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสรรสร้างต่อมาพระราชพิธีนี้ไม่ได้เป็นการประกาศพระราชอำนาจแก่ชาติอื่นนะคะแต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรยืนยันให้เห็นการสนับสนุนขององค์พระประมุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ

0: ี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพลาที่ประทับในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดากล่าวว่าวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในยุคหลังจวบจนปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดจะมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีซึ่งแสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนเองและประเทศชาติไปพร้อมกันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศได้เห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ค่ะ
1: ดังที่เราจะได้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็มีการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการเกษตรโดยตรงนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนับว่าเป็นรากฐานแนวทางในการปรับตัวไปสู่เกษตรอัจฉริยะที่สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาดค่ะเพื่อให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมในแขนงต่างๆนั้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อาจจะมีคำถามนะคะถึงอาชีพของการทำการเกษตรกรรมนะคะว่าณปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วหรือว่าการพระราชพิธีนี้มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนขออนุญาตนำคุณผู้ชมนะคะกลับไปสู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันค่ะสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10มีลักษณะผสมผสานกันนะคะระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์ที่โน้มนำไปในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็ยังคงโลกทัศน์แบบเดิมเอาไว้ควบคู่กันไปด้วยค่ะนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมแม้ว่ามีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะคะแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้เอาไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจของคนในชาติอย่างพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดี หรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำในสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมนะคะด้วยการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากดังเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นี้ก็มีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำมีความสนใจองค์ความรู้ในด้านการเกษตรเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องของการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมค่ะซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆนะคะและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะซึ่งณที่นั่นนะคะพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกเอาไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคัน

0: และในขณะนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในราคาเป็นภาพที่เราได้เห็นเป็นประจำทุกปีนะคะมีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอเวลาที่จะได้เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาได้หว่านเอาไว้นะคะบางก็ต้องการนำไปเก็บรักษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและบางก็จะนำไปปลูกที่แปลงนาของตนเองค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ซึ่งก็ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะเสริมสร้างกำลังใจในการเพาะปลูกด้วยมุ่งหวังให้พืชผลของตนนั้นเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ
1: ซึ่งประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรที่อาจจะไม่ได้มาเข้าร่วมในพระราชพิธี

0: ในวันนี้นะคะส่วนยังมีโอกาสได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานด้วยจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกันนะคะนี้นะคะคือการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะในวันนี้ดิฉันปิยะมีเทียมอมพรและคุณกมลวรรณสุนทรธรรมพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรวมถึงทีมถ่ายทอดสดในนามของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวนึงที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริ้วเพอรินโดพริ้วนะครับพวกนี้นะครับนะต้องระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอะพวกซูโดเอฟีดรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย์
4: ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือเรื่องต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเกาลัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2x3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสื่อมพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศกรณีต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมลูกหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2คิดว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกกรทาเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDST เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่2ต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่3ถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะ แล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบอันนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมักโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะฮะอันที่สามมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะอันนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทผนังด้านใดของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะฮะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสลายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะฮะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะฮะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคือเรื่องนิ่วนะฮะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามิน A ความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะฮะหรือมีแฝกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าไม่นิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะฮะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วยิงให้นิ้วแตกหรือถ้านิ้วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ้วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉีดในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
3: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
5: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบปันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะ มาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนละเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
3: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
5: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปสช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
6: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาปโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
7: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
8: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับโชคไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักหนึ่งอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆก็คือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
9: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
8: เราคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่ง ถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่า NSAID หรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมุติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นน้อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
7: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อะค่ะ
8: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับว่าอย่างกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดเมื่อเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าเคยอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการส่งนี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ

0: ด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดหลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
1: อันหนึ่งที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดังที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของเสียออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
0: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุอะครับ
1: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่2เนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้ครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดจากฟลอยจริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ําโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
0: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
0: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ง่ายที่สุด ในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลด

0: อะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวเป็นนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนดังนั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้หมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอละเพราะกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ําตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ําตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่สามก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อม ท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนิดปวดหน่อยก็กินละนักไปก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันนึงคือเรื่องฮอร์โมน
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีมันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
1: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรไอไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะพอไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะคะเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจจะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รู ตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พ

0: คอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้แล้วของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
1: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291 024198383หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูป

0: ูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่
0: ซ
1: ึ่
0: งเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโ
1: อ
0: ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
1: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
1: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
1: คร
0: ับ เราก็เลยหาเองถ
1: ู
0: กไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
1: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
1: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
1: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
2: ป้าแม่เหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
1: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้
1: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อเพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี้

0: ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็6 กว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะที่8นะ
1: ใช่
0: ป่ะผมที่8แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพามาดูการลงอวนปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊ามันเข้าเป็นฝูงเนาะ

0: องเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะมีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
1: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างซุ้มปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
2: ทำไตปลาได้ค่ะ
1: ได้เนาะ
2: เอาไปทำไตปลาได
1: ้ดูดิเหงือกแดง
2: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
1: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
2: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
2: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
1: นี่แหละ
2: มันขึ้นเป็นฤดู
1: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
1: อย
0: ่
1: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
2: ไม่ต้องก็ได้
1: ไม่ต้องเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
2: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
1: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
2: ใช่ค่ะ
1: พอได้ปลามาก็ทุกใส
2: ่ไปเ
1: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: แบบให้
1: ๆง่ายๆ
2: ใช่
1: ง
2: ่
1: ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
2: บุก
1: แตกๆเนาะบุกพอแตก
2: บุกพอแตกนี่ก็ตามเลย
1: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
2: เอ้ยมันจะเดือด
1: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะไม่เห็นพอใส่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
2: สีเหลืองเลย
0: จากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
2: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
2: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
2: ใช่ค่ะมะขาม
1: ไม
2: ่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
2: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
2: เปรี้ยวเป็นเค
1: ็
2: ม
1: คือชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
2: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
2: ปลาทูสดสด
1: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
2: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือหน่อย
2: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
2: หอม
1: หอมมาก
2: หอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อย พร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องให้กลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกแห้งหอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: นะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะก้าวกันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปันหู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียวมันหนึบด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ปลามันสดเนาะ
2: มันหวาน

0: สด
1: ในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
1: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยมันสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
1: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
2: โอ้ต้องเซฟเน
0: า
2: ะ
0: เซฟโอ้ดีเลยนะ
2: ภาษากับเซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรอยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIALPLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATICPLANT,aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความรักเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึก Feel Good ไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
0: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
1: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งพี่มิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
0: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
1: ค่ะ
0: ไม่มีทางไหวครับไม่มีทาง
1: ค่ะ
0: พูดเลยว่าคนเป็นแม่เก่งมาก
1: วันนี้ค่ะต้องตัวรับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเธอเองต้องต่อสู้หลายเรื่องค่ะต้องไปขึ้นศาลเพื่อจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยในร่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อจะเลี้ยงลูก2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ถิตะกวินค่ะ
2: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
0: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
0: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: ก็มันมองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะ

มันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้เราก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดี

0: ได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้น
1: อ๋อคือตอนท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
2: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก
1: ็เราเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: ไม่เคยงอแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี้
0: ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเออเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
1: สมมติว่าสตั๊ดเราพังเราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่
0: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรไงแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วพี่นุ่นทำยังไง
2: เราต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เขาเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กำลังเรามากกว่าถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันลดราคาจาก 10,000 มาเหลือ 5,000 น่ะลด 50% เลยแม่อะไรเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได้เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดประหยัดประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบเออทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยก็มีคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าโอ้แม่ว่าชีวิตไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้พวกเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
1: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
0: อ๋อก็มี
2: เอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งทันบน
3: ว่ามา
2: เรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
3: บ
2: แต่ในกระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
1: ของแม่ผมครับ
0: หนักแล้วอย่างนั
2: ้
0: น
2: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดา
1: อะไรอย่าง
2: ค่ะก็เขาก็มากระมิดกระเมียนบอกแหละว่าเพราะอันนั้นโดนจับหรอกเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมาบอกเราว่
0: า
2: แม่ครับเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
3: วันสอบของลูก
2: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่บอกมานี่จะกล้าเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6สิงหาวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ครองค่ะน่าจะมีการเป่าเค้กกันอะไรคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละค่ะได้แบบคุยกันวันนั้นเขาก็อาจารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมเราก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่าเราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อใจคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยในการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
3: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้ว
0: ครับ
3: รู้สึกยังไงอะคะ
0: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
3: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
0: ไม่ได้พูดในห้องอะครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
3: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริงๆ
2: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: สบายใจ
1: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
2: ้
1: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจเสียใจเสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขา แต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูก

0: เฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่แล้วกันนะไม่แน่พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
1: ้
0: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกยังเด็กๆแล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์เงี้ยเพราะเพื่อนมันชวนอยู่แล้ว
1: มันดีมากเลยนะเราก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
0: ้
1: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่จะต้องยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
0: เราต้องสองในหนึ่งคน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาอะไรนึกออกไหมคะแต่ของเราไม่
2: ม
1: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ขายังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยเอ๊ะพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าไอ้ความเกรงขามันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
2: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
3: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกตัวอย่างถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
0: คุณอู๋ล่ะครับ
4: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้ เคยลองค่ะแต่พอลองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้อร่อยมันอย่างที่คิดเป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อู๋คิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอู๋เนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมนึงอย่างของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอู๋คือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการก็คือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
0: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะ
2: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันหนึ่งมันก็เห็นผลแม้ว่ามันอาจจะช้าก็ตามเรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
5: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บีรู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันหนึ่งค่ะ3ปีก่อนนุ่นได้พบว่ามีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลและวันนั้นไม้กับมุกก็ได้รอฟังผลอยู่ด้วยค่ะ

0: นุ่นไม่ตอบนั่นคือสิ่งที่บีรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจและกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้ละ
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีๆที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นมะเร็ง
1: ไม้มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม่
3: ตามนั้นครับแม่
0: ฮะคือบ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งแล้วบอกกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยอ่ะบ้านเนี้ยเฮ้ไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
2: นี่ไงเจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
3: นี่เจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดทุกชนิดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจไหมแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็จะผอมใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมลูกเลิศ
2: ดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
3: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
1: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วเหรอเนี่ย
2: คำตามสนองไหมแม
0: ่อะไรกันคะบ้านนี้ถ้าเป็นแบบนี
1: ้อะไรอย่างนี้เขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
0: โอเค
4: ขยับไปเลย
2: ขยับไม่ขยับ
0: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความเข้าใจทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
1: มีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
0: ชอบแล้วเราเบื่อพวกเธอจริงๆเ
2: นี่ยวันนี้
1: เฮ้ยเรื่องเราดราม่าอย่างนี้เลยเหรอตาไหลทุกทีเลย
5: ดราม่าที่มัน
1: ขับ
5: วันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ
4: โดยไทม์ไลน์อ่ะยังไม่มีบีก็คืออยู่กันเนี้ยแหละค่ะ3คน
3: ค่ะ
4: อืมแล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่ะหมอเองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะใจเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
1: ่อ
4: แล้วบอกว่าถามว่าตกใจไม่ตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอก2คนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝ่ายแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพอบอกเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเออแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเหวอๆนิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
6: ก็ตกใจครับทางน้องผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยถามรีบถามแม่ว่าแบบมันรักษาได้ใช่ไหมครับอะไร

0: เงี้ยเขาก็บอกว่าเออได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยครับใช
1: ่ไม้ดูแลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
0: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบชิวๆนั่งอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: บอกไม่ทำ
0: ใช่ประมาณนั้นครับ ก็ทำหมดทุกอย่างต้องช่วยต้องแบบกระตือรือร้นมีอะไรให้หยิบให้ทำต้องไปจัดการแทนอะไรก็ช่วยหมดทุกอย่าง
3: คือยื่นมือเข้าช่วยแล้วต่อจากนี
2: ้ก็ตอนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาจริงๆมันก็ฟื้นตัวเร็วมากนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความกระดกกระแดกเรื่องของมันคือแบบว่าแผลเผลอมันยังไม่เข้าที่นั่นนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ขับรถก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะไรช่วยอะไรได้เขาช่วยหมดพูดแค่เอ่ยปากครั้งเดียวเมื่อก่อนสัก3ครั้งหนักๆ10ครั้งก็มียังไม่ทำแต่นี่แบบครั้งเดียวทำ
3: ก็ทำเลย
2: ชื่นใจมากชื่นใจมากค่ะแต่มันสั้นมากจริงๆนะคะเวลาช่วยใจเนี่ยไอ้การฟื้นตัวเร็วมันทำให้การช่วยเหลือก็หมดไปเร็วด้วยฮะทำไมล่ะ
3: ทำไมเราไม่สับออยนานๆอ่ะโ
2: หไอ้เราก็ไม่เคยเอาวิชาละครมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่สับออยเนาะเสียดาย
3: ห่วงอะไรลูกคนนี้ที่สุด
2: สำหรับผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอ่ะค่ะมันกลายเป็นจุดที่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือแบบอย่างของความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เขาอะนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเราเป็นโลโมเดลเราอาจจะเป็นไอดอลเขาก็ได้ที่ในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งสตรองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะมองเราเป็นแบบอย่างแต่สำหรับไม้อะต่อให้เราเก่งเราทัฟขนาดไหนหรือว่าเราเจ๋งขนาดไหนยังไงเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เพศเดียวกับเขาก็จะได้ทฤษฎีว่าตรงเนี้ยเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ไม่มีไอดอลที่แบบอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือว่าเราอยากหาไอดอลให้เขา
1: ไม้คิดยังไงที่แม่คิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไอดอลให้กับไม้ได้ทุกเรื่องอะค่ะ
0: ผมว่าเฉยๆผมรู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบความรับผิดชอบหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีไอดอลที่เป็นผู้ชายมันแบบมันอยู่ที่แบบการรับผิดชอบในหน้าที่ในชีวิตของเรามากกว่าครับ
3: แสดงว่าแม่ห่วงมากไปอีกแล้วใช่ไหม แม่กลัวว่าแม่จะไม่สามารถเป็นโรลโมเดลให้กับไม้ได้ในมุมมองของความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษแต่กลับกันลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เราเรื่องเพศนะคะ
0: ค
1: ุยกับลูกชายมันก็ไม่ง่ายนะคะพี่นุ่น
2: ใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่จั๊กจี้จะพูดนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ยุคที่แบบว่ารู้ละว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับลูกในเวลาที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอะไรก็ต้องคุยไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาลูกผู้หญิงเราคุยได้เต็มที่อ่ะเต็มที่เลยอ่ะแบบอะไรก็ได้หมดอย่างนี้แต่แบบลูกผู้ชายแบบอ่ะไอความรู้สึกไอตรงเนี้ยเราไม่เคยไงเราไม่รู้ไงอวัยวะเราก็ไม่ใช่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการดูแลอะไรกันยังไงในแต่ละวันหรือว่าจะพอถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมีฝันเปียกมีอะไรมันเปียกยังไงวะ
1: บอกได้ไหมคะอย่างแบบเกิดเหตุการณ
0: ์ไม่คือถ้าเรื่องบางเรื่องก็คุยกันเหมือนที่เราคุยปกติแต่ว่าถ้าเรื่องที่มันลึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่หมายถึงผมก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเสิร์ชหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หลายเรื่องมากแค่เล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจครับ
3: แสดงว่าอินเทอร์เน็ตก็คือก็ตอบโจทย์เราแล้วแหละระดับหนึ่งที่เหลือก็คือเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าคุยกับแม่เราก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้
0: ใช่
3: ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอยู่ดี
0: ใช่ครับ
3: อ๋อโอเคก็เรียกว่าตอบโจทย์แหละเนาะ
1: พี่นุ่นพยายามจะเติมเต็มทุกอย่างให้กับลูกนะคะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกไม่รู้สึกขาดแต่ว่าเก้าอี้ตัวข้างๆของพี่นุ่นของแม่เนี่ยไม่เคยถูกเติมเต็มมาเลยจนมาวันหนึ่งค่ะไปชมเรื่องราวจากละครเวทีค่ะ
4: วันนี้พวกเรามาทะเลกันค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่บีจะทำในวันนี้นั่นก็คือเมื่อได้หันกลับไปและบีเห็น

0: าพความสุขอันงดงามของครอบครัวเขาบีรู้สึกกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกหวั่นใจบีคิดว่าบีไม่อยากให้ภาพความสุขที่พวกเขามีอยู่อย่างมากมายมันหายไปเพราะตัวบีเองเป็นคนทำลายมันลงค่ะบีก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
1: จะยกออกทำไมครับนาบี
0: น้าคิดว่าเก้าอี้สามตัวมันดีของมันอยู่แล้วลูก
1: แต่ความสุขที่นาบีเห็นน่ะคือสิ่งที่แม่ทำให้ไม้กับมุกเราสองคนเนี่ยได้รับจากแม่มาเยอะแล้วนาบีไม่อยากให้เราสองคนได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขบ้างหรอครับ
0: ไม้ครับสิ่งที่ไม้กับมุกทำให้แม่อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขมากพอแล้ว
1: แต่มันจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่มีนาบี
2: เตรียมมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะครับอีกนิดเดียว
3: แม่มุกถ่ายรูปกัน
0: เขารู้กัน
4: ถ่ายอยู่ไม่คิดแม่ก็ถ่ายอยู่แล้ว
0: ตกลงเด็กๆก็รู้หรออ
5: ่ามามา
3: น้าครับถ่ายรูปครอบครัว
6: เดี๋ยวค่ะ
0: ให้เขารอด้วย
6: อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค่ะ
0: คืออะไร
6: แม่ใส่นี้สวยมากชื่อมุกได้แล้วค
7: ่
6: ะ
7: ได้แล้วนะครับใครยิ้มหวานๆทุกคนมองกล้องนะครับรูปที่หนึ่งแชะรูปที่สองแชะคู่ตรงกลางไม่จูบกันสักหน่อยเหรอครับ
0: จูบเลยแชะค่ะ
7: จูบกันก่อนสิครับแล้วจะกดแชะ
0: แชะค่ะแชะค่ะอันน
7: ี้โอเคแชะครับหนึ่งสองสามแชะแก้มชนกันหน่อยแชะทุกคนแก้มชนแชะอ้าวเฮ้ยขอโทษครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาทุกรูปเลยรอเล่นหยอกภาพสวยมากครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
5: ว่าแต่นี่เอาอะไรมาใส่ให้แม่เนี่ยอย่างกับพ็อปงานแต่งริมทะเล
8: ใช่มั้ย
0: อะไรนะ
8: ใช่มั้ย
0: อืมจ้า
8: ก็
0: ถามให้ถามก่อนไหม
9: จูบเลย
0: จูบเลยเด็กเป็นเด็กลูก
9: จูบเลย
8: แม่ทำนี้
0: จูบปากยิ้มปากยาว
8: นี่ก่อนเลยนี
5: ่อันนี้ให้เราใช่ไหม
0: ใช
5: ่ให้เลยจ้า
8: ซึ้งมาแม่
5: ถูกใจรู้ใจแม่

0: ดีนะเดี๋ยวเถอะพวกพี
1: ่น่ารักมาก
2: ภาพที่เราเห็นอยู่คนนั้นคือวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่เลยภาพสุดท้ายเมื่อกี้คือภาพในวันนั้นเลย
0: วันนั้นคือที่ริมหาดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานที่เขามารอเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆครั้งนั้นคือคิดว่าจะเป็นวันเกิดก็คือตรงกับวันเกิดค่ะโอ้โหทุกคนแบบรู้หมดเลยมีเราคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เลยเซอร์ไพรส์มากมากค่ะ
3: วันนี้นะบีมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นเลย

0: ไห้ตั้งแต่ละครเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวเชิญนะบีบนเวทีค่ะ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะเชิญค่ะ
2: คนที่ร้องไห้หนักกว่าพี่นุ่นก็คือน้ำบีนี่แหละครับ
3: ไม่เคยเห็นพี่ไม
1: ้มุมไม่เคยเห็นพี่ไม้มุมนี
3: ้โอ้ยอะไรลูกไม่เห็นพี่อยู่นี
2: ่แสดงว่าพี่ไม้ปกติจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี
1: ้เขาอ่อนโยน
2: เทคโมเมนต์ได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหา
0: ไม้บอกว่าน้ำตาไหลตอนละครเรื่องแรกเพราะว่าคิดถึงบี
4: ก็บีร้องเพราะว่าไม้ร้อง
0: โมยหันไปนบีก็ตาแดง
1: ก็ไม่รอด
2: คือแสดงว่านบีไม่ค่อยได้เห็นไม้ในมุมนี้เลย
3: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลยจะเป็นเด็กแกร่งเด็กขำๆที่แบบว่า
3: ใช่ใช่เขาชิล
2: สนุกสนานไปเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือ
3: ใช
2: ่อิโมชั่นอลหนักเลย
3: ใช่เราก็เลยยิ่งรู้สึกมากแบบว่ามันเหมือนแบบแต่เขาไดเรกเราความรู้สึกเขาไดเรกกับเรามากๆ
1: คือตอนที่แบบว่าเราโกรธกันแล้วก็ไม่ไหวแล้วจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลงรันนะคะเขากลับมาหาเด็กๆแอบมาถ่ายรูปเลยเอารูปแบบที่ถ่ายกันวันสุดท้ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปที่แอบมาถ่ายกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่เจอเด็กๆอีกแล้วอีกตั้ง8ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขารักลูกเรา
3: คือไม่เจอเขาไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่า
2: แต่เราผูกพันกับเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
0: แล้ว8ปีไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอคะ
1: มันแปลกนะคะที่แบบมันไม่ได้ติดต่อกันเลยมันไม่ได้แยกกันไปอยู่คนละประเทศด้วยนะอยู่ที่เนี้ยอยู่ที่นี่แหละเขาก็ทำงานใช้ชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเราก็เลี้ยงบางหลังต่างๆเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความ
3: แต่ส่องโซเชียล
0: ส่องโซเชียล
3: ลูกก็มี IG แล้วมีโซเชียลแล้วเราร
0: ู้ไหมคะไม้รู้ไหมว่า
5: น้อง
0: ม
5: ีแอบส่องเคยเห็นนะ
3: ครับเคยกดไลค์เขา
0: อ๋อแต่แม่ไม่รู
3: ้แม่ไม่รู
1: ้แม่ไม่รู้แม่ก็เป็นคนที่แบบตัดแล้วคือจบแล้วคือต้องเดินหน้ารู้แต่ว่ามันไม่โอเคละมันเครียดมันในบ้านไม่ดีหาอะไรก็ได้ที่จะไม่เครียดแบบนั้นอีกแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วเราปรึกษาลูกๆไหมครับตอนที่วันที่เราคิดว่าเราจะตัดหรือเป็นการตัดสินใจของเราคนเดียว
1: ไม่ได้ปรึกษา
5: ตอนนั้นผมยังเด็กอยู
1: ่เด็กเขาเด็ก
0: สิบขวบ
1: เขาก็จะ
0: เข้าม
1: าเผอิญว่ามันมีอยู่วันนึงอะค่ะที่แบบนบีกลับบ้านมั้งคะแล้วก็หาอะไรทานข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยมูก็พูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความเด็กอะค่ะเด็กมากเนี่ยนี่มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามากันแค่นี้คือช่วงนั้นมันต้องยอมรับว่าเครียดจริงเพราะว่าเราพยายามจะสร้างวินัยจะต้องกินอยู่เป็นเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีวินัยมากกว่าเราอีกแบบเข้มงวดกว่าเราอะไรเงี้ยมุกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบถูกแบบสตรีกอะเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้สบายสบายอะไรเงี้ยมันก็เลยไปทำให้เราเข้าใจเองค่ะว่าสงสัยบรรยากาศแย่แล้วจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นบีต้องออกไป
2: วันที่พี่บีกลับมาเนี่ยพี่นุ่นได้ขอโทษอะไรพี่บีไหม
1: โหมากมาย
2: อยากฟังตรงนี้ขอโทษเป็นเดือนคืออะไร
3: เขาก็ขอโทษว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่แบบเขาตัดช่องทางที่เราจะสื่อสารกับลูกอันนี้บีเจ็บปวดที่สุดเอาจริงๆคะไม่ได้คุยกัน8ปีแล้วนะคะแต่วันที่เจอวันแรกเนี่ยเหมือนไม่ได้คุยแค่เมื่อวานมันจูนกันแบบว่าอ้าวเหรอพี่
2: คลิกเลยอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ค่ะใช่
2: ครับ
3: เหมือนแบบว่าพี่เป็นไหนทุกวันที่แบบพี่เป็นไหนมาแล้วก็ถามว่าบีเป็นไหนมาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันคนที่ได้คุยกันแค่แบบวัน2วันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนแบบอุ๊ยตื่นเต้นเจอผมไม่เจอกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเขาบอกว่าสำหรับเราอ่ะเขาไม่ได้จากการจากกันไปอ่ะสำหรับเราแล้วเขาไม่ได้เสียใจเท่าที่การจากลูก2คนไปอันนี้เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้จริงๆ
2: ครับ
1: ก็เขารู้สึกแบบนั้นเขามีคลังภาพเด็กๆตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเมื่อก่อนเขาชอบเล่นกล้องใช่ไหมคะก็จะถ่ายรูปเราก็ไม่เคยได้เก็บแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราก็ไม่สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคลังภาพเยอะมากอะค่ะที่เราไม่มีรูปลูกรูปเรารูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
3: รูปที่เห็นในรายการนี้พี่นุ่นไม่เคย
1: เห็นแล้วก็เขา

0: กว่าเขาเคยคิดเขามาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาเคยคิดว่าเขาอยากจะมอบมรดกครั้งภาพอันนี้กลับคืนแต่เขายังหาช่องทางไม่ได้ว่าจะเอาคืนเรายังไงเพราะว่าท้ายสุดแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสมบัติของแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันแบบเขามีแบบเมมโมรีอะไรเขาเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่ะ
1: มาวันนี้ทุกอย่างดูลงตัวครอบครัวของพี่นุ่นถูกเติมเต็มเด็กๆได้นบีกลับคืนมาอยากจะอะไรกันและกันบ้างให้น้องไม้ก่อนดีกว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่อยากจะพูดอะไรกับนบี
2: ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากครับรักทั้งสองคนมากมาก
3: โอ้ย
1: นบีล่ะคะ
4: ก็ต้องขอบคุณจริงๆมีต้องขอบคุณเด็กๆอะค่ะที่คือถ้าเขาไม่เปิดใจอะเราก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าเราคู่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆน่ารักกับเราเขาโอเคที่แม่จะมีเราอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราบิ๊กก็ต้องขอบคุณเด็กๆขอบคุณเวลาที่สำคัญคือพี่ก็ต้องขอบคุณที่พี่ได้รู้จักพี่นุ่นตั้งแต่แรกคือเป็นพี่อะเป็นจริงๆพี่นุ่นก็คือสอนนะคะหมายว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียนเราทั้งสิ้นเนี่ยค่ะวันหนึ่งเรากลับมาเจอกันเราต้องบอกว่าเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกันรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยค่ะเราต่างต้องเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน
5: ต่างนะครับคุณนุ่นคุณจักไปเลย
0: ค่ะก็ขอบคุณบีที่มาทลายกำแพงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีใครที่รักเราจริงๆเคยคิดแน่นอนผ่านชีวิตที่มันล้มเหลวผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเคยคิดว่าดวงคู่ไม่ดีเคยคิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะมารักเราและลูกจริงๆก็ขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าความรักที่สวยงามมันมีอยากจะส่งมีพลังพอที่อยากจะส่งผ่านความรักนี้ให้กับคนอีกหลายๆคนที่กำลังผิดหวังหรือว่าท้อแท้นะคะก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ให้ความรักอย่างแบบมันมหัศจรรย์นะคะในความรู้สึกเราเนาะหลายๆคนอาจจะโชคดีที่มีความรักที่ยั่งยืนมีความรักที่แบบรักกันอย่างจริงได้เจอคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมองว่าแบบในเมื่อเราแบบเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นชีวิตผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมองเห็นเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความงดงามของการแบบเอ้ยมีคู่ที่ยั่งยืนเรารู้ว่าเอ้ยยังไงข้างในก็ต้องมีปัญหากันแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอิจฉาคนอื่นอะแต่ว่าตรงเนี้ยมันพังทลายไปหมดแล้วอะค่ะรู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีงามเพราะมันน่าชื่นใจจริงๆขอบคุณลูกที่ให้โอกาสที่ไม่ปิดกั้นว่ามันจะต้องเป็นความรักแบบไหนรู้แต่ความรักคือความสวยงามขอบคุณลูก
5: สมบูรณ์มากจริงๆที่พูดเลยอิ่มจนไม่อยากจะเสริมไม่อยากจะสรุปเพราะไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าพื้นฐานของความรักมันคือแกนสำคัญของการดำรงชีวิตจริง
1: ๆและ
5: เน
1: ี่
5: ยคือตัวอย่างของ unconditional love จริง
1: ๆเราก็ได้เห็นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพี่นุ่นก็ฝ่าฟันมาได้ถามแขกรับแชร์บ้างค่ะคุณซีและคุณอุเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวพี่นุ่นเป็นยังไงคะ
6: ก็จากที่ฟังเรื่องของคุณนุ่นมาวันนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณนุ่นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นแม่ที่มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยค่ะจนซีมองข้ามคำว่าคุณแม่ไปเลยมองไม่เห็นคำนี้เลยเห็นแต่ครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือคุณบีก็เข้ามาเติมเต็มเป็นเก้าอี้ตัวที่4ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ค่ะ
6: จริงๆอูมองครอบครัวของพี่นุ่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะแบบฉันจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วผ่านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมามันตอนนี้พี่นุ่นมีกำไรชีวิตแล้วนะคะคือเรารอดพ้นจากการเจ็บป่วยมาได้คือสุขภาพดีนี่คือกำไรแล้วอะค่ะแล้ววันนึงมีพี่บีเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่พี่นุ่นคิดว่าเอ้ยฉันขาดไหมลูกฉันไม่มีไอดอลในการแบบที่จะเป็นผู้นำทางด้านผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆน้องก็บอกว่าผมไม่ได้ขาดผมโอเคแล้วผมพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นครอบครัวพี่นุ่นแล้วรู้สึกว่าเอออยากให้ครอบครัวอื่นๆที่คิดว่าตัวเองเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเลี้ยงลูกที่เป็นแบบนี้ว่าเออลูกจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะ
5: ดีขอบคุณมาก
1: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณซีและคุณอุ๊แขกรับเชิญในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่นุ่นนะบีและน้องไม้ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวในครอบครัวของพี่นุ่นขอบคุณมากค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนรายการที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ป่าที่กว้างใหญ่และความสวยงามของพื้นป่าที่ได้บรรจงสร้างสรรค์ไว้อย่างประณีตด้วยฝีมือของธรรมชาติแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำคัญของคนที่นิยมป่าและชื่นชอบธรรมชาติเพราะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอากาศที่แสนดีและแหล่งน้ำที่สะอาดความเงียบสงบนี้คือเสน่ห์ที่พวกเราหลงไหลแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นป่าที่เราคุ้นเคยเมื่อมีคนหายไปและบุคคลนั้นอาจเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณคุณจะทำอย่างไร

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับที่ผ่านมามีเหตุการณ์คนหลงป่าอยู่เป็นประจำและมีหลายครั้งในอดีตที่เราไม่อาจช่วยเหลือได้ทันหากวันหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของคุณคุณจะทำอย่างไรครับในตอนนี้ทีมงาน Why Survival ของเราจะขอนำเสนอเทคนิคการประเมินสถานการณ์และการวางแผนการแกะรอยออกค้นหาผู้สูญหายมาฝากท่านผู้ชมกันครับและเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ

ในตอนนี้ทีมงาน Why Survival จะทำการจำลองเหตุการณ์ว่ามีเด็กหายเข้าไปในป่าพี่แบงค์และทีมงานจะต้องใช้เทคนิคการแกะรอยมาทดสอบว่าจะสามารถทำได้หรือไม่โดยได้รวบรวมวิธีสังเกตร่องรอยในป่าและการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้สูญหายไปติดตามการแกะรอยคนหลงป่าในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับในเหตุการณ์นี้เรามีน้องก่อแขกรับเชิญของเราโดยจำลองว่าได้เดินเข้าป่าไปน้องก่อมีอายุเพียง12ปีหนัก30กิโลกรัมสูง134เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นทรงนักเรียนใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินแขนสั้นกางเกงบอลขาสั้นสีดำรองเท้าแตะและถือหนังสติ๊กซึ่งบ้านของน้องก่ออยู่ติดกับป่าจึงมีหลายครั้งที่เด็กจะเข้าไปเล่นในป่าตามลำพังแต่ในครั้งนี้

0: เป็นทีมค้นหาครับมาประเมินว่าเราสามารถจะหาได้ด้วยตัวเองกันหรือเปล่าเพราะว่าป่าแถวนี้มันค่อนข้างอันตรายทีนี้อยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นครับมีไงบ้างฮะ
1: ตอนเช้านี่ปกติเขาจะเล่นอยู่แถวนี้ครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาหายไปผมเรียกหาเขาแล้วแต่ไม่เห็น
0: ในตอนนี้นะครับผมและทีมงานจะต้องทำการออกค้นหาเด็กผู้สูญหายในป่าในครั้งนี้นะครับโดยก่อนที่เราจะออกค้นหานั้นเราจะมีคำถามอยู่2ข้อหลักๆก็คือ 1. เรามีศักยภาพในการออกค้นหาด้วยตัวเองหรือไม่ครับ 2. ครับเราจำเป็นต้องทำในเวลานี้หรือไม่ดังนั้น2คำถามนี้เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะประเมินสถานการณ์และทำการออกช่วยเหลือครับในตอนนี้นะครับเราและทีมงานจะทำการสาธิตการออกช่วยเหลือในเวลาเร่งรีบแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันโดยการประเมินแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาพื้นที่แผนที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มทำเป็นดับแรกครับ2ครับติดต่อหน่วยงานเพื่อขอกำลังสนับสนุนในทันทีครับ3ครับถ้ามีการค้นหาแบบทีมเราจะใช้วิธีการปูพรมเช่น1คนต่อพื้นที่10ตารางเมตรครับในตอนนี้นะครับเรามีการพูดคุยกับผู้ปกครองและขอรูปพรรณสัณฐานของเด็กที่สูญหายเป็นเด็กผู้ชายอายุ10ขวบสูง130เซนติเมตรนะครับและน้องเนี่ยมีพฤติกรรมชอบยิงหนังสติ๊กแล้วก็เล่นบริเวณพื้นป่าหลังบ้านอยู่เป็นประจำครับแต่ในตอนนี้น้องได้หายไปกว่า4ชั่วโมงทางบ้านจึงร้อนใจครับดังนั้นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราจะต้องรีบทำการค้นหาครับโดยปกตินะครับเด็กที่มีอายุ 7-12 ขวบครับก็จะมีพฤติกรรมที่ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงนะครับรวมไปถึงถ้าเขารู้ว่าตัวเองหลงป่าก็จะมีอาการตื่นตระหนกครับในตอนนี้ครับทีมงานเราก็มีการวางแผนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยอุปกรณ์ที่นำไปก็เป็นเรื่องสำคัญครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารและน้ำนะครับเราจะเตรียมไปสำหรับเกิดว่าผู้ที่หลงป่าเนี่ยขาดน้ำและเราก็ควรที่จะมีเกลือแร่ติดไปด้วยนะครับอาหารครับเราก็จะเน้นเป็นอาหารที่อ่อนนะครับแล้วก็หรือจะเป็นเจลอาหารก็ได้เพื่อที่จะเวลาทานเข้าไปครับร่างกายก็จะดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้ได้ในทันทีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จำเป็นครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่หลงป่านั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บตรงไหนเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลาครับอุปกรณ์ที่ควรติดไปอย่างเช่น Emergency Blanket ครับก็จำเป็นถ้าเกิดว่าคนหลงป่าเจออากาศที่หนาวหรือเจอฝนนะครับเราก็จะช่วยใช้อุปกรณ์นี้ในการลดการสูญเสียความร้อนจากร่างกายได้นั่นเองครับสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะเดินทางออกค้นหาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนหลงป่ารวมไปถึงทีมงานที่ออกค้นหาด้วยนะครับ

มเห็นร่องรอยบนพื้นนะครับซึ่งดูผิดธรรมชาติแล้วก็แปลกนะครับแล้วก็มีกิ่งไม้เต็มพื้นไปหมดกิ่งไม้ตรงนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะฮะไปดูนิดนึงครับนี่ไงฮะเป็นร่องรอยของการหักกิ่งไม้นะครับไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแน่นอนก็คิดว่าอาจจะเป็นฝีมือมนุษย์หรือเปล่าไปดูกันครับ

0: ผมเจออีกหนึ่งร่องรอยแล้วนะครับซึ่งเป็นซองขนมนะครับแต่บนซองนี้มีสัญลักษณ์พวกตัวการ์ตูนด้วยนะครับก็เลยน่าจะเป็นขนมของเด็กๆอาจจะเป็นขนมของเด็กคนที่เราตามหาอยู่หรือไม่หรืออาจจะเป็นของคนอื่นก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาร่องรอยอื่นๆเพิ่มครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงก์ก็เจอร่องรอยของถุงขนมที่ยังใหม่อยู่คาดว่าน่าจะเป็นของน้องกอหรือไม่

และตอนนี้เราก็เดินเข้าป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆคุณแบงค์และทีมงานเริ่มสับสนเส้นทางครับเพราะป่ารกและต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากทำให้หาร่องรอยยากขึ้นไปอีกนั่นเอง

โอ้แถวนี้มีรอยหมูป่าด้วยครับแล้วดูจากจำนวนรอยนะครับน่าจะมีปริมาณเยอะพอสมควรเลยน่าจะเป็นถิ่นอาศัยของเขาแล้วนะครับพฤติกรรมของหมูป่าเนี่ยเวลาหาอาหารจะใช้จมูกดันพื้นแบบนี้และหาอาหารไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกว่ามีอีกไหม

ตรงนี้ก็มีอีกฮะเนี่ยฮะดินยังใหม่ๆอยู่เลยครับเนี่ยนะครับได้เห็นว่าเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นถิ่นของหมูป่าหรือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แล้วเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เราเนี่ยต้องรีบค้นหาตัวน้องให้ได้เร็วที่สุดครับ

0: การที่เราเดินเข้าป่าเพื่อตามรอยของคนให้มันสังเกตร่องรอยของกิ่งไม้หักที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์โดยให้คาดคะเนว่าให้อยู่ความสูงของระดับมือคนโดยมีความสูงที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กครับรวมไปถึงรอยบนพื้นรอยเท้าต้นหญ้าหักหรือล้มหรือมองหาสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินั่นเองครับเมื่อเราเข้าป่าลึกมากขึ้นป่าก็เริ่มหนาแน่นต้นไม้ที่เกิดใหม่ทำให้เส้นทางเริ่มสับสนการแกะรอยจึงทำได้ยากขึ้นครับดังนั้นให้เราค่อยๆตั้งสติและพิจารณาเส้นทางเดินของผู้สูญหายเพื่อสืบหาเป้าหมายของเด็กให้ได้
1: ท่านผู้ชมครับจากการได้พูดคุยกับผู้ปกครองของน้องนะครับมีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะเดินทางมาเพื่อเล่นน้ำในจุดที่พ่อกับแม่เคยพามาแต่ครั้งนี้อาจจะหนีมาคนเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากร่องรอยของขนมเนี่ยน้องก็เหมือนมีการเตรียมพร้อมอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำเบาๆแล้วครับคาดว่าจะอยู่ไม่ไกลละต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วครับ

ในพื้นที่ที่เราเข้ามานะครับก็เป็นป่าชื้นครับแล้วก็มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่สิ่งที่อยู่คู่กับสัตว์ป่านั่นก็คือทากนะครับเราจะเจอเป็นประจำครับตัวทากเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ทำอันตรายให้กับเราถึงขนาดเสียชีวิตได้แต่ว่าแผลนะครับที่ทากกัดเนี่ยก็จะสร้างรอยแผลแล้วก็ทำให้เราติดเชื้อได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาความสะอาดไม่เพียงพอครับ

0: นี่คือรอยถั่วนะครับน่าจะเป็นน้องนะครับกินแล้วก็ทิ้งไว้รอบๆบริเวณแถวนี้แล้วผมว่าไม้นี้น่าจะเป็นอย่างที่เราสันนิษฐานไว้นะครับน้องน่าจะตัดมาใช้แล้วก็เดินเขี่ยทางไปเรื่อยแถมตรงนั้นยังมีรอยลูกหินเล็กๆนะครับวางเป็นกลุ่มน่าจะน้องนะครับเป็นคนวางไว้เพราะว่าน้องเนี่ยชอบยิงหนังสติ๊กครับ
1: เราได้พบร่องรอยสำคัญของน้องกอซึ่งเป็นรอยของน้องที่มานั่งเล่นน้ำบริเวณริมลำธารในป่าลึกแห่งนี้โดยน้องเคยมาที่นี่หลายครั้งกับผู้ปกครองครับแต่ในครั้งนี้อาจจะเกิดความมั่นใจคึกขนองและเดินเข้าป่าเพียงลำพังโดยมีหลักฐานสำคัญว่าน้องตั้งใจมาเล่นน้ำที่ลำธารแห่งนี้เพียงลำพังนั่นก็คือมีการเตรียมลูกหินขนาดพอเหมาะสำหรับใช้ยิงหนังสติ๊กและเศษจากซองขนมที่น้องเตรียมเข้าป่ามาด้วยนั่นเองครับ

0: เริ่มชัดเจนมากขึ้นละเดี๋ยวเราไปเดินตามหาน้องกันต่อครับฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับถ้าการปล่อยให้คนที่อยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยออกมาเล่นน้ำในพื้นที่ธรรมชาติเพียงลำพังนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ากระแสน้ำและอันตรายต่างๆนะฮะที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาดังนั้นครับในตอนนี้หนึ่งเหตุผลของเราคือการค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ามาเล่นน้ำตรงบริเวณนี้ดังนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับต้องค้นหากันต่อครับ
1: เราไม่พบตัวน้องก่อนเลยครับจะคิดว่าน้องไม่น่าจะไปไหนได้ไกลและอยู่บริเวณรอบๆแถวนี้อย่างแน่นอนเราจึงรีบเดินกลับไปเส้นทางเดิมได้กระจายกำลังแบบปูพรมเพื่อสำรวจเส้นทางอื่นๆที่เป็นทางแยกอีกครั้งเพื่อเร่งหาตัวน้องให้ได้ก่อนที่จะเป็นอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในช่วงนี้ครับ

เราเดินย้อนกลับทางเดิมและพยายามเดินเส้นทางแยกจากทางหลักไปหลายเส้นทางครับแต่ไม่มีวี่แววของน้องกอเลยจึงเร่งรีบออกค้นหากันอย่างหนักเพราะกลัวว่าน้องจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าซึ่งในเวลานี้ใกล้ค่ำแล้วพวกสัตว์นักล่ากำลังจะเริ่มออกหากินแล้วครับ

0: có.
1: ในที่สุดเราก็พบตัวน้องกอแล้วครับสาเหตุที่น้องหลงทางนั้นเกิดจากสภาพของป่าที่เปลี่ยนไปตามฤดูและเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้เส้นทางนั้นถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหม่ๆและมีเส้นทางของสัตว์ที่ใช้หากินจึงทำให้เกิดเส้นทางใหม่และน้องกอสับสนเส้นทางจนเดินออกนอกเส้นทางและหลงทางได้นั่นเองครับ
0: อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เราหลงป่าอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเมื่อเวลาเราเข้าป่าในช่วงหน้าฝนครับเส้นทางที่เราเคยเดินนะครับก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่าฝนนั้นทำให้หญ้านั้นโตเร็วนะครับแล้วทำให้เส้นทางที่เราเคยเดินนั้นจำไม่ได้ครับและถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างเช่นหมูป่าหรือสัตว์อื่นๆเขาก็อาจจะสร้างเส้นทางหากินของเขาและทำให้เราสับสนเส้นทางได้เช่นเดียวกันครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราต้องประเมินอย่างรอบคอบว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่และจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเลยนะครับเพราะบางเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการออกค้นหาการแกะรอยการป้องกันและการลดการสูญเสียในบางส่วนเท่านั้นและสามารถนำไปใช้ได้ในยามจำเป็นเร่งด่วนครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA
3: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้โบโฮต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: มขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตักกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่หันษาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: มีเปิดให้เปิด
0: โป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหร
2: อกะอลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่หันษากลับมา
1: ใช่แล้ว
0: ไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้เราก็เก่งใจ
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องที่แบ่งโซนทำงานอะไรประมาณนี้
0: partition
1: partition
0: แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกันฉากกัน
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือน partition ถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือนได้
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็น
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บๆม
0: ีอ๋อ partition ทำจากไม้
2: ทำจากไม้
0: อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่ครับ
0: ได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆ partition มันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัว partition
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะ partition กับชั้นรวมเป็น
0: partition
2: โอ้ยจะผ่านอีแก้มีไหม
0: ชงมาโอ้ไปยังไงผ่านวรรณยุกต์ไปด้วย partition ชั้นโอเคมันก็คือจะเป็น multi purpose ด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของว่าปกติ partition ก็เป็น partition ธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนละกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้ว
2: ค
0: ุณจะสอดแล้วเข้าไปมันจะแบบลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม้ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหรือว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
2: ี้
0: ย

0: วดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไรนะฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
1: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
0: ตัดมันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
1: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
0: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
1: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเคเดี๋ยวลองสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
1: ม
0: ัน
1: จะพอดีเป๊ะเลย
0: แล้ว
1: ขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
1: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
1: ฮะ
0: นี่นะฮะ
1: แล้วตัวนี้คือตัวบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
0: อ๋อคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้กับบาดด้านบน
2: ข้างล่าง
0: ถูกไหมอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
1: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: ที่ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้คงซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคานเพราะคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วยแล้ว
0: ถูกต้องมีการมีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
0: ซึ่งทิมเมอร์เราไปตั้งได
1: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก
2: ็มาเราหน้ากว้าง
1: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: สี่เซนนี่รวมกรอบด้วย
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
1: ต้องคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราเซาะลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าลุยแล้วลุยแล้วครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้จากการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สวนพวกนี้ไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: มันก็เรียบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวยมันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอยากให้มันเป็นร่องเล็กๆร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่
0: ร่องประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นข
2: ีด
1: เล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียที่ดี
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ผมก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่
0: ด้านคุณผู้ชมสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็น

0: อะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะอันนี้คือ
1: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขับต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
1: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
2: บาง
0: อย
2: ่างเง
1: ี้ยแล้วล็อกไม่อยู่ใช่
2: เด
1: ี๋
2: ยวขัดแค
0: ่นิดเดียวนิดเดียวน
1: ิ
0: ดเดียว
2: มือนิดเดียว
1: แต่จะเห็นว่าพี่สามไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
2: เพื่อที่จะลงบาง
1: เพราะว่าด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
2: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: เออนี่ไหมฮะนี่คือ
2: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้เนี่ยฮะทีมล่างเราหมดไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
1: พอดีกัน
0: อุ้ย
1: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วนะครับผมแ
1: หมพอดีเชียว
2: แน่นเนาะ
1: โอ้โหตก
2: โอเคได้แล้วทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
1: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
2: ก็เราก็ใส่กันไปทีละแผ่น
1: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
2: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนอะไรครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างง
2: ี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างงี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
2: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
2: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้จรด
2: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
2: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้ได้
2: คุณก็ตอกเข้าไป
0: ใช่
2: แต
0: ่
2: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
2: ้เนี่ย
0: จรดไว้นี่
2: ด้านในแล้วตอกด้านบน
0: ตอกบน
2: ก็จะเนื่องโดยอัตโนมัติ
0: เนี่ย
2: ก็ชิดไปแล
0: ้
2: ว
0: พอดี
2: เป๊ะทีเด็ด
1: ทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าด้านในกลายเป็นริ่มเหมือนริ่มอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
1: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
1: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบพี่สา
2: วเนี่ยเดี๋ยว
1: ใส่ต้องลดต่อทีเดียวเลย
2: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวกัน
1: เอาแล้วอย่างนี
2: ้ฮะ
1: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วนี
2: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
1: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
2: อันนี้ถ้าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่ไหมเออ
2: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลย
1: จริงๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ตอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรเงี้ยมันอยู่ได้มั้ยคะ
0: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
2: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะแหกออก
2: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นไม่ต้องยึดหรอก
2: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
2: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
2: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
1: ้ก็ได้
2: แล
1: ้
2: วก็เสร็จแล้ว
0: ชนตอกชนเลยอ
2: ย่างนี้เลยมันจะสนุก
1: แบบนี้ก็ได้
2: บางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตรงแบบเป๊ะหรอก
0: ถูกต้อง
2: ใช่
0: ต้องใช้วิธีการความอะไร
2: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆ
0: ไม่ต้องรีบนี่ใส่กลางลำก็ได
1: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
2: ถูกต้อง
0: ครับอย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
2: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
2: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
1: ด้านนู้นนิดนึง
2: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
2: เดิม

0: เหลือนิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดผมได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บาน
2: กันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่อจุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้นตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหม

0: ตรงนี้ตรงน
1: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกล่อง
1: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
1: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: แล้ว
1: ก็ติดดอก
0: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
1: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
2: ใช่นิดเดียว
1: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: แล้วตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เลอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
2: เวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
1: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
0: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เลอร์ชิ้นนึงมาจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
0: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
1: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เลอร์น้อยแล้วนะ
0: ใช่ก็แค่พอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
1: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจแบบเฮ้ยทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
0: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
1: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4อีกด้วย4บาน
1: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
0: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
1: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
1: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
1: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
1: กี่ชั้นด
0: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
1: า
0: ะ
1: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
0: ชั้นเดียวก็พอเน
1: า
0: ะ
1: ชั้นเดียวอ่ะ

0: ันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: ป
0: ุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช
0: ่สี่แง่งเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่หนามาก
2: ใช่ครับ
0: ทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทั้งชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับ
0: มาตรฐาน
2: ช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านท่านนึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: ยะห่างของบานพับอย่างเงี้ยค่ะพ
1: ี่
0: ฝาเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม
2: ้
1: ถ
2: ้
1: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอตัวประตูเนี้ยใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้สามเพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: ต้องขาถ้ามันต้องเล่นได้ก็ติดแผ่นยางได้
1: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
1: มากก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี้
3: น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
1: ้

0: แบบนี้เลย
1: สุดยอดนะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ฮะอ่ะอันนี้ติดนี้ไหม
0: ใช่ครับ
1: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
0: อ่ะฮ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะมาจะสาธิตให้ดู
2: นะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: ผมสอดแต่ข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะวุ้นลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่ได้ทีนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพออกมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยสวยสวย
0: แต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงจริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะคะที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
2: ครับผมครับ
0: ครับ
2: เด
0: ี
2: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลย
1: หรือ
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: Amrin TV
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: PEA
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ จัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีนึงก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ด

เนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็น Swill Heat Unit นะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อ Wilbur Scoville พริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันหนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนารีเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลีเปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากอะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15 เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันเพราะนี้มัน

เป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวเลยมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดลอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉี่ยวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคนึงอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอมาขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟอะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ magnitude moment เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็น magnitude ก็ magnitude 7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: ุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเราอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละซอง2ซองบุหรี่ทั่วๆไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าเป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและอาจจะต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกดิบเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: รู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนก
1: ันได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ แค่สองอย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนีย
0: มให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมัน

0: เป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
1: เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับ
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ่
0: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเทปคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
1: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: ใช่อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษอีกราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นมั้ยล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเ
1: ออ
0: เอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่คร
1: ับ แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะ

0: น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
1: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
1: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
1: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างคันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
1: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
1: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
3: หลอดไฟ
0: ฟลูออ
3: เร
0: ส
3: เซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ขอบคุณมากนะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
1: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
1: น
0: ั
1: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
1: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
1: จาก
0: ว
1: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมา

0: ที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อ๋อมต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: เออนี่ครับจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
0: กระดาษออก
2: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
2: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: พลา
2: สติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
2: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
3: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
3: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
4: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ปล่อยเลย
1: ขยะร
0: ี
1: ไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
1: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
0: ับ
1: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาแล้วอันพ
0: อเอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
0: อัน
1: น
0: ั้
1: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่เงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
1: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของ

0: ไปก่อน
1: ส
0: ่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
0: ใช่
1: ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆให
0: ้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนกันวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟรย่าค่ะคุณหมออ้อยคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะไปดูสัตว์ชนิดไหนกันบ้างคะ
1: ก่อนอื่นที่เราจะไปดูสัตว์กันเนี่ยน้องเฟรย่ารู้ไหมครับว่าคุณหมอมีอาชีพอะไร
2: อ๋อรู้สิคะคุณหมอก็ต้องเป็นสัตวแพทย์หรือว่าเวชที่คอยดูแลรักษาสัตว์ไงคะ
1: ใช่ครับหน้าที่หลักของสัตวแพทย์ก็คือดูแลรักษาสัตว
2: ์
1: น้องเฟรย่ารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถดูแลรักษาคนได้เหมือนกัน
2: มีด้วยเหรอคะและทำยังไงอะคะ
1: น้องเฟย่ารู้จักคำว่าอาชาบำบัดไหมครับ
2: อ๋อรู้จักค่ะอาชาก็แปลว่าหมา
1: ใช่ครับ
2: อาชาบำบัดก็แปลว่าการบำบัดจากหมาหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องเลยครับน้องเฟย่า

0: ถึงแล้วเฟย่า
1: โอ้โหมาเยอะมาก
0: มาเต็มเลยเฟย่า
1: โอ้โห
0: คราวนี้เฟย่ารู้ไหมครับว่าอาชบำบัดเนี่ยเราใช้บำบัดใครเดี๋ยวน้องเฟย่าเก็บคำถามที่สงสัยไว้ถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าดีไหมครับน้องเฟย่าอาการใกล้มาพอดีเลย
1: สวัสดี
0: ครับ
1: สวัสด
0: ีครับนี่น้องเฟย่าครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟย่าสวัสดีค่ะ
0: น้องเฟย่ามีคำถามถามอาจารย์ก้อยเยอะแยะไปเลยครับ
2: ยินดีค่ะ
1: อาชาบำบัดนะคะใช้กับเด็กได้อย่างเดียวหรอคะใช้กับผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าคะ
2: อาชาบำบัดนี่ใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาชาบำบัดของเราเนี่ยเราจะเน้นกับเด็กเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะใช้กับเด็กพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขาค่ะ
1: อาจารย์ใกล้ค่ะและเด็กพิเศษในไทยอะค่ะมีเยอะหรือเปล่าคะ
2: ในปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่มีเด็กพิเศษเพิ่มมากขึ้นค่ะในประเทศไทย
0: น้องเฟย่ารู้ไหมครับที่น้องเฟย่าถามอาจารย์ก้อยอะว่าเด็กพิเศษเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าเด็กพิเศษหมายความว่าเดี๋ยวถามอาจารย์ก้อยดีกว่าครับอาจารย์ก้อยครับเด็กพิเศษในความหมายของอาจารย์ก้อยเนี่ยคืออะไรครับ
2: ค่ะเด็กพิเศษนะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถนะคะที่แตกต่างออกจากเด็กทั่วๆไปนะคะซึ่งบางความสามารถเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาเขานะคะยกตัวอย่างในปัจจุบันนะคะก็มีออทิสติกนะคะซึ่งออทิสติกเนี่ยจะเป็นเด็กที่จะมีความภาวะผิดปกตินะคะในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่สบตานะคะถ้าหากว่าชอบหรือทำอะไรก็จะทำซ้ำๆนะคะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างที่สองที่เราจะพบกันบ่อยๆอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นนะคะหรือว่า ADHD
0: น้องเฟย่าสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: ไม่
0: นะ
2: ลักษณะของสมาธิสั้นก็อย่างเช่นซนมากหยุดไม่นิ่งนะคะไม่สามารถทำงานเสร็จได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือในกลุ่มที่มีเรื่องของการเรียนรู้บกพร่องนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆจะมองไม่เห็นความผิดปกตินะคะแต่ถ้าเราให้เขาดูหนังสือดูภาพเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการแยกแยะภาพแยกแยะตัวหนังสือเนี่ยจะมีความบกพร่อง
0: ดูยากมากเลยคร
2: ับ ใช่เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันนอกนั้นก็จะยังมีกลุ่มดาวซินโดรมนะคะดาวซินโดรมเราอาจจะเคยเห็นที่จะมีศีรษะท้ายทอยค่อนข้างแบนตาเฉียงขึ้นอันนี้เราอาจจะมองเห็นแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ใช้ในการทำอาชญาบัตรก็คือในกลุ่มที่เป็นสมองพิการ
0: สมองพิการด้วยครับ
2: ใช่กลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหว

0: องเฟียรู้ไหมครับว่าสมองพิการแล้วทำไมกล้ามเนื้อถึงมีปัญหา
1: ไม่ทราบค่ะ
0: เพราะสมองเนี่ยเป็นตัวที่คอยส่งกระแสประสาทไปที่กล้ามเนื้อต่างๆถ้าสมองมีปัญหาแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้รับกระแสประสาทก็ทำให้การบังคับหรือว่าควบคุมไม่ได้นะนั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์ก้อย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันว่าในกลุ่มสมองพิการเนี่ยก็เราจะต้องมีการคัดเลือกด้วยว่าถ้าหากว่ามีภาวะเกร็งหรือกระตุกมากเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำอาชาบำบัดอ
0: ันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีขึ้นหลังม้าเนี่ยน้องเฟียร์คิดสิครับถ้าขึ้นหลังม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วน้องที่มาทำอาชาบำบัดเกิดเกร็งอาจจะตกหลังม้าได้อันตรายดังนั้นการทำก็ต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของอาชาบำบัดเนี่ยอายุช่วงอายุที่เขาใช้ได้เนี่ยครับจะเริ่มตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบครับ
2: ปัจจุบันเราจะรับที่5ปีถึง13ปี
0: 5ปีถึง13ปีนะครับน้องเฟียอยากรู้หรือยังครับว่าม้าชนิดไหนเหมาะกับเด็กแบบไหน
1: อยากรู้แล้วค่ะ อาจารย์ก้อยค่ะและคิดว่าเฟียจะนั่งบนม้าตัวไหนคะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปถามหมอม้าข้างในกันเลยไหม
1: โอเค
0: ดีครับไปกันดีกว่าน้องเฟียไปเชิญอาจารย์ก้อยนำไปเลยครับ

0: ไปอะครับ
1: 7ปีขึ้นไป
0: เพราะว่าช่วงอายุ7ปีเนี่ยนิสัยเขาจะเริ่มนิ่งแล้ว
1: แล้วปกติแล้วเนี่ยการใช้อาชาบำบัดเนี่ยมันมีในไทยมานานหรือยังครับแล้วต่างประเทศเขาทำมานานหรือยังครับหมอวุฒิ
0: จริงๆในเริ่มจากต่างประเทศก่อนนะครับจริงๆอาชาบำบัดมีการเริ่มใช้ในประเทศกรีกก่อนในช่วงตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขา
1: ตั้งสองสามเท่าไหร่นะเกือบ 2,000 ปีแล้วเนี่ยฮะ
0: 2,000 ปีแล้วครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีอะไรแต่ว่าเขาจะใช้ในการบำบัดทหารที่บาดเจ็บในพ.ศ.1952เนี่ยมีนักกีฬาแข่งม้าชื่อลิสฮาเทลจากประเทศเดนมาร์กคนเนี้ยเขาเป็นโรคโปลิโอแต่ว่าเขาสามารถคว้าเหรียญเงินที่กีฬาโอลิมปิกได
2: ้เก่งนะคะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยในการใช้อาชาบำบัดก็เลยมีการแพร่หลายไปทั่วโลกครับ
1: อ๋อคือหมายว่าเขาป่วยก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็คือเหมือนกับใช้ม้าเนี่ยบำบัดตัวเขาเอง
0: เขาจะใช้เป็นลักษณะเหมือนเขาเป็นนักกีฬาขี่ม้าอยู่แล้วครับแล้วเขาไปโชว์ศักยภาพในการแข่งขันกีฬาระดับโลกได
1: ้อ๋อก็เลยแพร่หลาย
0: ใช่ครับ
1: คนทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าการใช้อาชาบำบัดเนี่ยสามารถร
0: ัก
1: ษาผู้ป่วยได้
0: ใช่ครับ
1: นะอ๋อโอเค
0: ส่วนในไทยเนี่ยเริ่มมาแล้วประมาณ10ปี
3: 10ปี
0: โดยเริ่มมาจากทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทหารก่อนจากนั้นเนี่ยจึงเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบัน
1: น้องฟ้าจะถามอะไรคุณหมอวุฒินะครับ
2: คุณหมอวุฒิคะและขี่ม้าได้อย่างเดียวหรอคะขี่วัวขี่ควายขี่โลมาขี่อะไรพวกนี้ไม่ได้หรอคะ
0: อ๋อจริงๆสัตว์อื่นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าในม้าเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากสัตว์อื่นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่การเคลื่อนไหวของม้าจะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทการเดินเขาพัฒนาขึ้นซึ่งจะต่างจากสัตว์อื่นที่เขาไม่มี
1: ม้าที่ใช้ฝึกเนี่ยหรือว่าที่เอามาใช้ในอาชาบำบัดเนี่ยต้องเป็นม้ามีสายพันธุ์พิเศษไหมครับหรือว่าเป็นม้าอะไรก็ได
0: ้จริงๆถ้าแบ่งตามสายพันธุ์นะครับเขาจะมีแบ่งหลายๆแบบ
1: ครับ
0: อาจจะมีอย่างเช่นแบ่งเป็นม้าเลือดร้อน
1: ม้าเลือดร้อนคือดุดุเหรอเลือดร้อนนี่ไม่ใช่
0: ใช่คือเขาลักษณะจะก้าวร้าว
1: ก้าวร้าว
0: หรือว่าเขาจะใจร้อนกว่
1: า
0: ซึ่งม้าในกลุ่มเลือดร้อนเนี่ยจะไม่เหมาะกับอาชาบำบัด
1: ครับ
0: นอกนั้นก็จะมีเลือดอุ่นกับเลือดเย็นที่นิสัยเขาจะนิ่งกว่าหรือถ้าแบ่งอีกอย่างนึงคือที่เขานิยมกันก็คือแบ่งตามความสูงครับ
1: ครับ
0: จะมีฮอร์สกับโพนี่
1: รู้จักไหมครับว่าโพนี่คืออะไร
2: โพนี่ตัวเล็กกว่าหรือเปล่า
1: ถูกต้องครับ
4: โพนี่คือม้าชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าม้าโดยทั่วไปซึ่งหน่วยวัดความสูงของม้าเราใช้หน่วยที่เรียกว่าแฮนด์ครับโพนี่จะมีความสูงไม่เกิน 14.2 แฮนด์ส่วนม้าทั่วไปหรือที่เรียกว่าฮอร์สจะมีขนาดสูงกว่า 14.2 แฮนด์ครับ
2: น้ำหนักอะค่ะจำกัดปะคะหนูใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะแล้วม้ามันจะไหวปะคะหนูหนัก25ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆม้าครับถ้าเป็นม้าไซส์เล็กอะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง40กิโลเลย
1: หลังจากที่เด็กขึ้นมาบนหลังม้าแล้วเนี่ยเราจะประเมินเราจะประเมินยังไงครับกี่ครั้งหรือว่าเป็นคอร์สยังไงถึงจะรู้ว่าอาการเขาดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับ
5: คือจริงๆแล้วก่อนขึ้นบนหลังม้าเราประเมินก่อน
1: ประเมินก่อนขึ้นแล้วนะฮะรอบนึง
5: แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางหมอวุฒิก็จะมีการประเมินว่าเด็กกลัวม้าไหมแพ้ฝุ่นไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กเขาลองขี่ครั้งแรกประมาณ15นาทีนะคะให้เขาสร้างความคุ้นเคยหลังจากนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมแล้วว่าเด็กน่าจะชอบกิจกรรมแบบไหนตามที่เราตั้งใจว่าเราจะส่งเสริมอะไรเขานะคะแล้วก็พอไปได้ครึ่งคอร์สนะคะเราก็จะมีการวัดพัฒนาการ
1: สอบมิดเทอม
5: ใช่มีการสอบมิดเทอมนะคะแล้วก็พอจบก็มีสอบไฟนอล
1: โอ้โหว่าเราผ่านไม่ผ่าน
5: ใช่
1: หลังจากนั้นก็ไปสเต็ปถัดไป
5: ค่ะหยุดไป1เดือนมาวัดอีกทีนึงว่ายังดีอยู่ไหม
1: อ๋อครับน้องฟยาถ้าจะชอบมานั้นเนี่ย
2: น่าจะชอบอะค่ะ
1: จริงอะคะม้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรน้องฟยา
2: ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า horse ค่ะ
1: ขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมน้องฟยาขี่ได้ไหม
2: เวลาขี่อะค่ะต้องมีที่นั่งตรงข้างหลังหรือว่านั่งอย่างนี้เลยค่ะ
1: ต้องมีอุปกรณ์ด้วยน้องฟยา
2: ก็มีอุปกรณ์
1: อุปกรณ์เยอะมาก
2: อ๋อ
0: สำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับปกป้องตัวคนขี
3: ่
0: ก็จะมีหมวก
1: เหมือนหมวกกันน็อกเลยน้องฟย่า
0: ตัวนี้จะเป็นเสื้อสำหรับป้องกันสันหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เรียกว่าสายบังเหียนปกติแล้วมันจะมีสีเดียวแต่นี้เราทำอยู่2ส
2: ี
0: ใช่
2: สวยค่ะ
0: สวยน่ารักเนา
2: ะ
0: ก็ถ้าเกิดเราทำ2สีเนี่ยเวลาเราบอกสีให้กับเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่าซ้ายขวา
1: อ๋อบอกว่าอาจารย์ฝั่งชมพูฝั่งน้ำเง
0: ิน ชมพูน้ำเงินใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นผ้ารองอาน
1: ผ้ารองอาน
0: ยาว
1: ครับ
0: ตัวนี้เรียกว่าอาน ตัวอานครับตัวอานเนี่ยจะเป็น

0: ที่ให้เรานั่งบนหลังม้าตัวนี้เขาจะเรียกว่าตะกร้อจะช่วยเวลาที่เราใส่เท้าเข้าไปเท้าเราอ่ะจะไม่ติดอยู่ในตัวข้อเท้าตรงนี
1: ้ผมอยากถามอาจารย์ก้อยหนึ่งครับว่าเวลาเด็กที่เข้ามาใช้อาชีพบำบัดเนี่ยเวลาเราจัดคอร์สให้เขาเนี่ยเราแบ่งตามประเภทเด็กหรือว่าเราต้องการเหมือนกับต้องการฝึกทักษะไหนถึงออกแบบคอร์สแบบไหนเราแบ่งยังไงครับ
2: ถ้ามาถึงเราแล้วอะค่ะหลังจากที่เราประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งตามทักษะที่เราต้องการที่จะส่งเสริม
1: คือไม่ว่าเด็กจะมาแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการพัฒนาทักษะไหนเราก็จะออกแบบบทเรียน
2: ให้
1: สอดคล้องกับทักษะที่เขาต้องการพัฒนาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะ
3: คราวนี้ก็ได้เวลาที่น้องเฟย่าจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับว่าการใช้อาชาบำบัดเขาทำกันอย่างไรบ้างเริ่มด้วย
4: อัน
3: ที
4: ่
3: 1เป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องการเข้าสังคมในรูปแบบต่าง
0: ๆแตะคอม้า
1: แตะคอม้าสิครับ
0: แตะคอม้า
1: แตะหูม้าสิครับ
0: แตะหางม้าได้ไหม
5: ไปเดี๋ยวมันเตะ
2: ลองดู
1: แตะหางม้าแตะหางม้าแตะหางม้า
0: ถ้าเรามั่นใจว่าม้าเขานิสัยดีจับได้ฝึกมาก่อนเราแตะได้โอเคเตรียมเดิน1 2 3เตะ
3: ฐานที่2และ3เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์ครับ
0: ไหนลองอ่านคำนี้ดูนะ
5: Can you hold your lens ค่ะ
0: ใช่ถูกต้องแปลว่า
5: ตรงนี้
0: แปลว่าจับบังเหียน
5: จับบังเหียนค่ะ
0: 2บวก5ได้เท่าไหร
5: ่2บวก5 7ค่ะ
0: 5บวก2
5: 5บวก2ก็7
0: 5ลบ2
5: 5ลบ2ก็3ค่ะ
0: เก่งมาก
3: ฐานที่4กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เช่นการกะระยะ
0: ไหนลองโยนลูกบอลสิเอาสีไหนก่อนครับ
5: สีอะไรกันก็ได้ค่ะ
0: นี่ครับโอเคขออีกลูกนึงขอบคุณครับ
3: ฐานที่5กิจกรรมที่ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ
0: Go,
2: go.
0: and stop 1 2 3 go ไปยะ
5: โ
0: อ tok tik tok tik tok tik tok go ไป
3: ที่6กิจกรรมฝึกการทรงตัว
0: มือขวาแต่ไหลมือซ้ายแต่ไหลสองมือแต่หัวแต่เอวกางแขนมาข้างหน้า5วิ1 2 3 4 5
3: และนอกจากนี้ยังสามารถกิจกรรมอื่นๆที่เด็กๆชื่นชอบได้ด้วยครับ
0: เก่งมากเลย1 2 3ยู

0: ฟย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้ขี่ม้าเนี่ย
1: ตอนแรกก็สนุกตื่นเต้นเสียวๆค่ะตอนนี้โอ้โหแบบไม่กลัวแล้วค่ะ
0: ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเปิดเป็นคลินิกอาชาบำบัดโดยตรงเลยไม่ทราบว่าเป็นความร่วมมือกันของที่ไหนบ้างครับ
2: ครับก็ที่นี่เปิดเป็นคลินิกในความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: ครับ
2: ร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
0: ต้องมาติดต่ออะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็หลักๆแล้วคือผมจะเป็นคนรับเคส
0: ครับ
2: ก็ผู้ปกครองจะเดินเข้ามาติดต่อผมหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ครับ
1: นั่นมีเด็กพิเศษมาที่นี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: เยอะมากเลยครับตอนนี้รันคิวกันแทบไม่ทันเลยครับ
0: พัฒนาการเขาดีขึ้นไหมครับอาจารย์ก้อยครับ
3: ที่ตั้งแต่ที่เราทำมาประมาณปีกว่าๆนะคะก็โดยทั้งหมดเลยเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นแต่ว่าอาจจะดีขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จมากๆก็กรณีเคสที่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ล่าช้านะคะมีเคสหนึ่งคือเด็กมาเนี่ยอายุประมาณ14ปีละแต่ว่าพอเราวัดพัฒนาการเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ขวบ7ถึง8

0: ขวบนะคะพอครบคอร์สไปเมื่อจริงๆเพิ่งครบไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพัฒนาการในเรื่องของกระบวนการรู้คิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นชนิดที่ว่าแบบเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็เป็นความภูมิใจของคลินิกเรา
1: แล้วของคุณหมอวุฒิล่ะครับ
2: ของผมจะมีเป็นเคสหนึ่งครับ
1: ครับ
2: เคสนี้เขาจะเป็นเด็กออทิสติกแล้วก็ในวันนี้ครับผมได้เชิญคุณแม่ของเคสนี้กับเด็กครับมาด้วยเดี๋ยวผมจะเชิญคุณแม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเรานะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาทำอาชีพบำบัดที่นี่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
3: ุ
1: ณแม่เชิญนั่งตรงกลางครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ทำไมน้องถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
4: สาเหตุคือได้ปรึกษาคุณหมอคือยังไม่ได้ทราบโดยตรงว่าเกี่ยวกับอะไรแต่คือจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นด้านเด็กพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในตอนท้องอะค่ะที่แม่คุยกับคุณหมอนะคะจะต้องเกิดมาก่อนแล้วก็ค่อยจะมาเห็นผลว่าน้องเริ่มมีพัฒนาการเริ่มช้าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มดูจากตอนนั้นค่ะ
3: ค่ะ
4: ค
3: ่
4: ะเริ่มสังเกตได้
1: ครับแล้วคุณแม่พาน้องมาใช้บริการที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
4: โอ้ประทับใจค่ะประทับใจค่ะทั้งครูแล้วก็ครูผู้ช่วยทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะเพราะว่าตั้งแต่นิกกี้มาเริ่มขี่ม้านี่ค่ะ
1: ครับ
4: เริ่มมีความสึกเขามีการทรงตัวสรีระอะไรเงี้ยดีขึ้นการเดินการทรงตัวแล้วก็ด้านอารมณ์นะคะด้านการรักสัตว์ด้วยเขาจะกอดม้าแต่ว่ากำหนดมืออาจจะแรงอยู่แต่ก็ยังแต่ก็มีความสัมพันธ์ในด้านการความรักเงี้ยค่ะ
1: ก็คือพัฒนาการเขาดีขึ้นเรื่อยๆ
4: ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: นี่น้องนิกกี้ได้รับการใช้อาชีพบำบัดเนี่ยนานขนาดไหนแล้วครับ
4: สองอาทิตย์ก็ขอโทษค่ะสองเดือนก็ประมาณ8ครั้งแต่ว่าหลังจากสองเดือนแล้วก็จะมีแล้วแต่โอกาสอย่างเงี้ยค่ะที่คุณครูจะเรียกให้แม่มาให้น้องมาฝึกบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เริ่มดีขึ้นค่ะในด้านความคิด
1: ครับ
4: หรือว่าแต่ว่าก็มีความของเด็กที่ทั่วไปนะคะทุกอย่างแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มคำสั่งบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครั้งแรกอะค่ะที่ขึ้นมาหักตัวหรือเปล่าคะ
4: ครั้งแรกที่นิกกี้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
4: ก็จะมีตื่นเต้นมีกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตกใจแบบว่าเพราะว่าน้องเนี่ยเคยเห็นแต่ในรูปภาพใช่ไหมคะพอน้องได้มาเห็นสัมผัสตัวจริงๆของม้าเนี่ยน้องก็มีอาการแบบตกใจมีเกรงบ้างแล้วก็แต่ได้ครูเนี่ยค่ะดูแลแล้วก็ปรับให้น้องได้คุ้นเคยกับม้าค่ะแล้วก็ได้ขึ้นนั่งได้ปกติและทำได้ดีค่ะ
1: อาชีพบำบัดเนี่ยช่วยน้องได้เยอะเลยไหมครับ
4: ช่วยได้เยอะนะคะช่วยในด้านสรีระด้านการเคลื่อนไหวจังหวะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าน้องไม่ได้ดูแลกับคุณหมอแต่คือสัตว์มาดูแลน้องดูแลด้านต่างๆเพราะน้องแต่นั่งมากี่ม้าเนี่ยน้องมีการนั่งตัวตรงขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างที่บอกค่ะแล้วมีความสัมพันธ์กับสัตว์ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าอย่างอื่น
1: แล้วน้องเขาสื่อสารกับเราได้ดีขึ้นด้วยไหมครับ
4: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากเดิมที่เมื่อก่อนอาจจะสั่งการอาจจะช้าแต่ครั้งก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีบ้างแต่ว่าก็จะรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
1: แล้วตอนนี้คือน้องเขาจบคอร์สไปแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับเพิ่มกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู่ป่ะครับ
2: ใช่ครับกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู
1: ่อ๋อก็คือค่อยๆจะพัฒนาจากทักษะที่เขาได้ละ1ทักษะจะเพิ่มทักษะที่2ที่3ที่4เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ก็จะทักษะเดิมก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเราก็พยายามเพิ่มทักษะใหม่เข้ามาด้วย
3: ค่ะ
1: ผมอยากให้คุณหมอวุฒิเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยได้มั้ยครับแล้วก็หมอก้อยด้วย
2: ครับก็อาชีพบำบัดนะครับจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่มันสนุกมันคือการทำกิจกรรมเกมบนหลังม้าการที่เราสร้างความสนุกให้กับเด็กเราเล่นเกมด้วยกันเราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคือมันจะช่วยให้มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กเองต่อตัวเราด้วย
1: แล้วส่วนของทางอาจารย์ก้อยล่ะครับมีอะไรที่จะฝากบ้างไหมครับ
0: ก็ขอฝากไว้นะคะอย่างที่คุณแม่น้องนิกกี้ได้บอกนะคะว่าอาชาบำบัดนะคะก็จะเป็นการรักษาทางเลือกนะคะเพราะว่าในเด็กกลุ่มพิเศษพวกนี้เขาจะมีโรคของตัวเองนะคะการที่ให้เขาได้มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมนะคะโดยอยู่บนหลังม้าเนี่ยก็ช่วยให้เขาได้ออกจากโรคของตัวเองนะคะให้เขาได้เรียนรู้ในการควบคุมตัวเองรวมทั้งเขาจะต้องมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กสนุกมากกว่าที่จะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากมหิดลของเรานะคะก็เป็นที่ทราบว่าจะเป็นสาขาที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะในกลุ่มคลินิกอาชีพบำบัดของเราเนี่ยนอกจากจะ ให้บริการในกลุ่มเด็กพิเศษแล้วเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่านักศึกษาที่สนใจนะคะทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษากายภาพบำบัดนักศึกษากิจกรรมบำบัดหรือว่านักศึกษาสาขาอื่นที่จะอยากมามีโอกาสได้ฝึกนะคะในการทำอาชาบำบัดเราก็ยินดีแล้วก็
1: เข้ามาเรียนรู้
0: ใช่
1: แล้วดูว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
0: คือคีย์เวิร์ดของกลุ่มเราก็คือว่าเราเคียวเด็กนะคะรักษาเด็กในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็แคร์พาเรนต์ก็คือว่าดูแลผู้ปกครองด้วยเวลาที่เราบำบัดแล้วเด็กมีพัฒนาดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กดีขึ้นแต่หมายความว่าเราได้ให้ครอบครัวครอบครัวนึงเนี่ยมีความสุขตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าเออเกิดมาชาตินึงเราได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น
1: ส่วนคุณแม่ล่ะครับมีอะไรอยากจะเล่าหรือว่าอยากจะฝากไหมครับ
4: ค่ะก็ของแม่ก็จะฝากเกี่ยวกับผู้ปกครองที่มีน้องเป็นเด็กพิเศษเหมือนน้องนิกกี้เหมือนแม่นะคะว่าขอให้ดูแลน้องที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเอาใจใส่เขามากๆนะคะแล้วก็หากิจกรรมดีๆให้เขาอยากให้เขาอยู่ในโลกส่วนตัวก็อย่างอาชาบำบัดที่แม่ที่มาใช้บริการที่นี่นะคะดีมากค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็มาใช้บริการคุณครูใจดีมากค่ะแล้วน้องก็ได้รับผลประโยชน์จากคุณครูแล้วก็มาด้วยค่ะ
1: เห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับอัดเนี่ยสามารถบำบัดคนได้นะฮะ
3: ไม่ใช่คนบำบัดม้าหรือสัตว์ได้อย่างเดียว
1: สัตวแพทย์ก็รักษาสัตว์แล้วสัตว์เนี่ยก็กลับมารักษาคน
3: ได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก
3: ็
1: ค
3: ุ
1: ณหมอมุดคุณหมอก้อยมากนะครับที่ให้โอกาสน้องเฟย่าแล้วก็ผมได้เข้ามาเรียนรู้ว่าอาชาบำบัดเนี่ยเขาทำกันยังไงมีประโยชน์กับน้องๆยังไงบ้างนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอลาทุกท่านไปก่อน
5: สวัสดีครับ
1: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี
5: Animals

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความรักเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึก Feel Good ไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
0: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งพี่มิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
1: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
0: ค่ะ
1: ไม่มีทางไหวครับ ไม่มีทาง
0: ค่ะ
1: พูดเลยว่าคนเป็นแม่เก่งมาก
0: วันนี้ค่ะต้องตัวรับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเธอเองต้องต่อสู้หลายเรื่องค่ะต้องไปขึ้นศาลเพื่อจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยในร่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อจะเลี้ยงลูก2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ ถิตกวินค่ะ
2: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
1: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
1: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: ก็มันมองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะมันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้เราก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่จำเป็นต้องจำนวนครบแต่ขอให้บรรยากาศดีอ่ะชัดเจนเลยว่าถ้าครบแล้วบรรยากาศไม่ดี
1: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาตอนประมาณ5ขวบ
4: ได้ครับ
1: จำอะไรได้บ้างครับตอนนั้น
4: จำได้คร่าวๆก็มีทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับในบ้านใช่ครับแล้วก็ตอนไปขึ้นศาลนั่นก็พ่อจำได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้น
1: อ๋อคือตอนท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
3: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมท
1: บ
3: ซึ่งเป็นคณะค่ะผู้พิพากษาสมทบก็จะประกอบด้วยนักจิตวิทยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเรื่องจิตวิทยากับเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาครอบครัว
0: พี่นุ่นก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจกันก
3: ับ
0: การเลี้ยงดูลูก2คนแล้วมันก็มีบางช่วงที่งานแสดงไม่ได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือโดยอาชีพอะค่ะเราก็มีช่วงเหมือนกับกราฟชีวิตมันลงเหมือนกันแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่ามันหมดแล้วยุคหมดยุคเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะทำไงดีทำไงต่อเอาไปยังไงรอดเอ้ยมันต้องประหยัดมันต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่มันฟุ่มเฟือยออกไปแต่สำหรับลูกแล้วอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการประหยัดในแต่ละวันก็คือการกินอยู
0: ่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นบ้านที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูกๆ
3: ปรึกษา
0: บอกลูกทุกอย่าง
3: ค่ะ
0: เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านนี้เป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้ค่ะบีมีเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงนะคะครอบครัวดาราค่ะคุณนุ่นดาราดังนะคะที่ทุกคนรู้จักเธอมาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนค่ะ ะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะมีลูก2คนค่ะลูกชายคนโตค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้นี่เขาก็หล่อนะคะเท่เป็นนายแบบทรงนางแบบนะคะแต่ก็ซ่าไม่เบาเลยนะคะนะคะส่วนลูกสาวค่ะน้องมุกค่ะอันนี้ก็จะออกแนวสาวหวานนะคะอันนี้จะเป็นแนวดารานะคะแต่ก็มีความแซ่บอยู่นิดๆค่ะแล้วก็คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเธอ
6: ไปทอดดีไหม
5: เป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะส่วนบีเองค่ะบีดูแลนุ่นนะคะในฐานะผู้จัดการมานานค่ะแล้วบีก็เห็นนะคะการพยายามเลี้ยงลูกให้ได้ดีโดยมาตลอดนะคะซึ่งบีบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค
7: ่
5: ะ
7: เฮ้ยมุกมีหน้าใหม่ด้วยดูดิ
6: ไหนหน้าอะไร
7: หน้าอย่างแกกินเลยพิซซ่า
8: โอ้ยไม่เอาไปว่าน้อง
6: เฮ้ยมีหน้าใหม่จริงๆด้วยพี่ไม้ดูดิ
7: ไหน
6: เนี่ย
7: ไหนโอ้ยบุกเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
6: หน้าใหม่จริงๆด้วยดูสิหน้าแดงเลยอ่ะ
8: เขินหรอ
7: หน้าแดงเหรอฮะ
8: พอเลือกได้แล้วว่าจะกินหน้าอะไรเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ
5: และนั่นค่ะคือการพยายามทำความเข้าใจโตไปกับลูกๆในทุกช่วงวัยของเขาค่ะมันทำให้เก้าอี้ตัวนั้นที่ว่างทำให้เด็กๆไม่รู้สึกขาด
8: ฮัลโหลบีว่าไง
5: นุ่นคือคิวรายการวันจันทร์น่ะเขาขอคืนคิวนะ
8: อ้าวทำไมอ่ะมีรายการพิเศษแทรกหรอ
5: ไม่ใช่เขาขอคืนคิวแบบคืนคิวแบบตลอดไปอ่ะ
8: ไม้มุกเดี๋ยวเลือกกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับน้าบีแป๊บหนึ่งนะมันเป็นยังไงอะบี
5: คือเขาเปลี่ยนรูปแบบลันนุ่นแล้วก็เขาเปลี่ยนพิธีกรอะ
8: มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอะเนาะ
5: นุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนุ่นมีอะไรให้บีช่วยไหมบอกมาได้เลยนะ
8: บีช่วยครอบครัวนุ่นมาเยอะแล้วอะไม่เป็นไรหรอกหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วเนาะก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันไปก็แล้วกันถ้าช่วงนี้มีงานแขกรับเชิญหรือว่าเกมโชว์อะบีรับให้นุ่นเลยนะนุ่นรับหมดเลย
5: ได้นุ่นคิดซะว่านุ่นน่ะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้บีช่วยบอกบีได้เลยนะบีเต็มใจโอเคนะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนุ่นนะ
9: แล้วก็อัน
10: นี้ก็สายมาเพิ่มละ
8: เอาไงล่ะลูกตัดสินใจได้หรือยังจะกินหน้าอะไร
7: ครับหน้าแม่ดูเศร้าๆนะว่าไหมมุก
11: ใช่แม่เป็นอะไรเครียดเรื่องงานหร
8: ออืมจ้ะแต่แม่โอเคนะแล้วเราก็ยังสามารถกินพิซซ่ากันได้เหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ว่
11: ามุกเอาหน้านี้เลยนี่อันนี
7: ้โหหน้านั้นแพงนะเว้ยถาดใหญ่กับ400
11: เอาหน้านี
7: ้เอา
11: แต่ว่าเอาไซส์เล็ก4ชิ้น129บาทแบ่งกันคนละชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือโอน้อยออกเอาว่าใครจะได้กิน
12: ดีไหมแม่
13: ดีไหมครับ
8: ขอบใจมากนะไม้มุก
13: ช่วยๆกันนะไม่ต้องมาทำซึ้งหรอกละละเขินละเขิน
8: เขินไม่เดียวเขิน

0: สัญญานะว่าเรายังสามารถมาทานอาหารในห้างได้อาทิตย์ละครั้ง
1: Yes
0: เพียงแต่ว่าเราจะต้องมองขวาดูโปรโมชั่นก่อนว่ามีอะไรถูกอะไรแพงโอเคไหม
2: โอเคงั้นเราถือคติที่ว่ามองขวาก่อนเข้าร้าน
1: แจ่มเลย
0: งั้นก็ไปกินกันเลย
2: เดี๋ยวซ้ายขวาทางน
0: ี้ไป
3: และนั่นค่ะเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ค่ะจะไม่ปรบมือให้พวกเขาหน่อยหรอคะ
4: ละครเมื่อสักครู่นี้ค่ะฉากไหนที่ทำให้พี่นุ่นน้ำตาไหลออกมาคะ
5: ไหลเพราะลูกมากกว่าคือไม่ค่อยเคยเห็นมุมนี้เขาอะค่ะเราก็เลยทำให้แบบไอ้สิ่งที่มันเป็นอะมันทวีข้างในเพราะเขามันไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้มานั่งแบบว่าร้องไห้ด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหามันมีแต่เรื่องว่าไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคไป
6: เลยเวลามีปัญหาทุกคนพยายามจะสตรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มันผ่านไปให้ได้
5: ใช่ค่ะแต่ข้างในลึกๆก็
6: มันมีทุกคนแหละมันเก็บไว
5: ้
6: แล้วพอเจอผ่านละครแวบเดียวมันจี๊ดเลย
5: จี๊ดค่ะจี๊ดเลย
6: แล้วเราโอเคไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรา
7: ก็โอเคนะครับ
6: ดูเมนูด้านขวาที่จะดูด้านซ้าย
7: ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยังติดเป็น
5: ก็ยังไปดูน้องอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบว่าเพลินๆก็เลือกไปนู่นนี่ที่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็จะแบบดูราคายังคือตวาดเลยอะไรเงี้ย
6: ช่วยแม่ช่วยแม
5: ่อันนี้แม่ชอบ
6: งานดี
4: ถือว่าลูกน่ารักมากเลยนะคะที่ลูกเข้าใจแล้วก็ยอมเปลี่ยน
5: ไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ไงคือแบบไม่มันต้องอยู่ไงมันคือความจริงอะค่ะคือต้องให้ลูกอยู่บนความจริงไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพยายามจะมีเพราะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดของลูกไม่ได้แปลว่ามีวัตถุที่มากที่สุดแต่ว่ามันคือการที่ยอมรับความจริงได้มากที่สุดก่อนหน้านี้มีรถ3คันนะที่ดูแลเขามานู่นนี่นั่นลดลงเหลือ2คันสองคันยังไม่พอไว้งานลดลงอีกต้องขายรถคันหนึ่งไปเพื่อจะลดสเกลลดลงมาพอร์ตน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ
6: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่แม่ต้องขายรถไปทีละคันทีละคันท
7: ี
6: ละค
7: ันจำได้ครับคือผมไม่ได้แบบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าคุณแม่แบบรายได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับแบบงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดไปครับ
6: ดีเน
4: า
6: ะ
4: ค่ะคือพี่นุ่นบอกน้องไม้บอกน้องมุกเลยว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเราต้องลดเราต้องจำกัดคืออธิบายให้ลูกฟัง
5: อธิบายค่ะอธิบายก็จะอธิบายแล้วก็ต้องคาดหวังครึ่งๆอะค่ะว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแบบสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาก็คิดว่าเขาเข้าใจ
4: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านนะคะคุณซีพงษ์ธนานิกรเจ้าของเพจคุณแม่ยังสวยเป็นตัวแทนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและคุณอุมณีรัตน์เป็นตัวแทนของลูกนะคะที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะถามคุณซีก่อนนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบพี่นุ่นวันที่รายได้ลดลงวันที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการบอกลูกยังไงคะ
8: ก็จริงๆเรื่องของพี่นุ่นนะคะที่เมื่อกี้ไปทานอาหารแล้วบอกให้ลูกให้ดูทางขวามือก่อนเอาจริงๆซีว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะตัวซีเองหรือว่าซีคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ในครอบครัวของซีนะคะซีก็จะสอนลูกตลอดเรื่องอย่างเช่นการซื้อของเล่นนะคะก็จะบอกลูกว่ามันเป็นกฎเลยว่าปีนึงเนี่ยเราจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือของที่หนูอยากได้จริงๆเนี่ยแค่เฉพาะวันสำคัญซีก็จะอธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยที่ซีเป็นเด็กเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยซื้อของเล่นให้ซีไม่กี่ชิ้นเองซึ่งซีเป็นคนที่มีของเล่นไม่เยอะแต่ทุกชิ้นที่ซีมีเนี่ยซีเล่นมันจนคุ้มจนรู้คุณค่าของทุกชิ้นเด็กสมัยนี้ค่ะบางทีอยู่ในครอบครัวใหญ่มากๆอาจจะมีพี่ป้านะอาหรือคุณตาคุณปู่คุณยายซื้อของเล่นให้เยอะบางชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงหรือบางชิ้นซื้อจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กเขาบางทีก็ไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าสูงคือซีอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เขามีอะค่ะ
4: คุณอุล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่คุณแม่รายได้ลดลงแล้วเราเองต้องประหยัดทุกอย่างภายในบ้าน
9: มุมอุก็จะเป็นมุมลูกพอเราฟังพี่นุ่นเรารู้สึกเสียงสั่นมากก็ ชอบที่พี่นุ่นเล่าให้ลูกฟังค่ะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะเขาควรรู้สภาพคล่องรู้สถานะของครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอินมากค่ะ อันนี้นี่เป็นมุมของอู๋นะคะซึ่งตอนเด็กเราก็โตมาแบบแบบครอบครัวเราขาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเรามีแต่เราก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรเงี้ยค่ะมีประมาณนึงซึ่งลูกเรายังไม่ได้ขาดแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าคนอื่นต้องมากคนอื่นก็เลี้ยงให้ลูกอยู่ในสแตนดาร์ดหรือว่าบางทีก็อาจจะต่ำเล่นอะไรไปเลยอะไรเงี้ยเด็กๆพื้นๆมากซื้อของก็ไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างคุณซีอ่ะตอนเด็กๆอู๋ไม่มีของเล่นเลยนะของเล่นอู๋คือตุ๊กตาที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยายนั่งซักผ้าเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็แบบว่าเอาเนี่ยใบตองอ่ะมาทําให้มันเป็นผมแล้วไปติดให้มันเป็นผมตุ๊กตาอะไรเงี้ยพอลูกโตมาก็จะบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นต้องเล่นแพงนะลูกไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตลาดนัด3ตัว30ก็ได้ลูกหนูก็เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็นี่เลยเถิดไปนิดนึงอินมาก
4: อินมีอารมณ์ร่วม
1: ค่ะ
4: ขอบคุณคุณซีขอบคุณคุณอุ๊นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการที่พี่นุ่นใช้ในการบอกกับลูก
1: ค่ะค่ะก็เข้าใจคุณอุ๊นะแบบอินเวลาเป็นแม่แล้วมีครอบครัวแล้วเราเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องเผชิญปัญหาอะไรในแต่ละระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเนอะมันเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะสังคมจะดีคือครอบครัวต้องดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันอยู่แล้วค่ะ
6: แล้วอย่างไม้อ่ะตัวไม้เองในฐานะลูกอ่ะเข้าใจไหม
7: ก็เข้าใจนะครับคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบกำลังเตะบอลเยอะครับก็แบบมีแบบอยากได้สตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับแต่คือมันก็ยังแบบใช้ได้อยู่อะไรผมก็โอเคไม่ได้อะไรมากใช่ครับ
6: เราเข้าใจไม่เคยงองแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี้
7: ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
6: สมมุติว่าสตาร์ทเราพังเราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
7: ไม่ครับ
6: ไม่
7: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรไงแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
6: แล้วพี่นุ่นทำยังไง
1: เราก็ต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เขาเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กำลังเรามากกว่าถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันลดราคาจาก 10,000 มาเหลือ 5,000 น่ะลด 50% เลยแม่อะไรเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได
4: ้
1: เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยก็มีคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าโอ้แม่ว่าชีวิตไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้พวกเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
6: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
7: อ๋อก็มี
1: ว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งทันบน
4: ยังไงคะพี่นุ่น
1: เรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
4: บ
1: แต่ในกระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
6: ของแม่ผมครับ
7: หนักแล้วอย่างนั
1: ้
7: น
1: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดา
6: อะไรอย่าง
1: เงี้ยค่ะก็เข ขาก็มากระมิดกระเมียนบอกแหละว่าเพราะอันนั้นโดนจับเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมาบอกเราว่
7: า
1: แม่ค้าเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
4: วันสอบของลูก
1: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่บอกมานี่กล้าเอาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย

0: ในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6สิงหาวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ครองค่ะน่าจะมีการเป่าเค้กกันอะไรคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละ
1: ค่
0: ะได้แบบคุยกันวันนั้นเขาก็อาจารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมเราก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่าเราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อใจคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยในการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
2: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้ว
3: ครับ
2: รู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
2: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
3: ไม่ได้พูดในห้องอะครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
2: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริงๆ
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: สบายใจ
1: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
0: ้
1: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจเสียใจเสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูกเฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่แล้วกันนะไม่แน่พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
0: ้
1: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกยังเด็กๆแล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์เงี้ยเพราะเพื่อนมันชวนอยู่แล้ว
0: มันดีมากเลยนะเราก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
1: ้
0: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่จะต้องยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
1: เราต้องสองในหนึ่งคน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาพ่อขาอะไรอย่างนี้ออกไหมคะแต่ของเราไม่
2: ม
0: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ค้าแม่ขายยังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยเอ๊ะพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าไอ้ความเกรงขามันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
2: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าวันหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
4: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกตัวอย่างถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
1: คุณอู๋ล่ะครับ
5: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้เคยลองค่ะแต่พอลองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้อร่อยมันอย่างที่เป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อู๋คิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอู๋เนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมนึงอย่างของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอู๋คือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการก็คือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
1: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะฮะ
2: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันนึงมันก็เห็นผลนะว่ามันอาจจะช้าก็ตาม
0: ค่ะ
2: เรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
6: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บี รู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันนึงค่ะ3ปีก่อนนุ่นได้พบว่ามีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลและวันนั้นไม้กับมุกก็ได้รอฟังผลอยู่ด้วยค่ะ

0: นุ่นไม่ตอบนั่นคือสิ่งที่บีรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจและกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้ละ
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีๆที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นมะเร็ง
1: ไม้มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม่
3: ตามนั้นครับแม
0: ่ฮะคือบ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งแล้วบอกกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยอ่ะบ้านเนี้ยเฮ้ไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
2: นี่ไงเจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
3: นี่เจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดทุกชนิดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจไหมแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็จะผอมใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมลูกเลิศ
2: ดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
3: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
1: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วเหรอเนี่ย
2: คำตามสนองไหมแม
0: ่อะไรกันคะบ้านนี้เขาเป็นแบบนี
1: ้อะไรอย่างนี้เขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
0: โอเค
4: ขยับไปเลย
2: ขยับไปไม่ขยับ
0: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความเข้าใจทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
1: มีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
0: ชอบแล้วเราเบื่อพวกเธอจริง
2: ๆวันนี้
5: เรื่องเราดราม่าอย่างนี้เลยเหรอน้ำตาไหลทุกทีเลย
6: ดราม่าที่มันข
5: ำ
6: ขำวันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ
4: โดยไทม์ไลน์อ่ะยังไม่มีบีก็คืออยู่กันเนี้ยแหละค่ะ3คน
3: ค่ะ
4: อืมแล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่ะหมอเองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะใจเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
5: ่อ
4: เขาบอกว่าถามว่าตกใจไม่ตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอก2คนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝ่ายแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพอบอกเขาอะเขาก็บอกว่าเออแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้แม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเหวอๆนิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
7: ก็ตกใจครับทางน้องผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยถามแม่ว่าแบบมันรักษาได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยครับใช
5: ่ไม้ดูแลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
7: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบชิวๆนั่งอะไรเง
4: ี้
7: ย
4: บอกไม่ทำ
7: ใช่ประมาณนั้นครับ ก็ทำหมดทุกอย่างต้องช่วยต้องแบบกระตือรือร้นมีอะไรให้หยิบให้ทำต้องไปจัดการแทนอะไรก็ช่วยหมดทุกอย่าง
6: คือยื่นมือเข้าช่วยแล้วตอนนี
4: ้ค่ะก็ตอนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาจริงๆมันก็ฟื้นตัวเร็วมากนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความกระดกกระแดกเรื่องออกมาคือแบบว่าแผลเผลอมันยังไม่เข้าที่นั่นนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ขับรถก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะไรช่วยอะไรได้เขาช่วยหมดพูดแค่เอ่ยปากครั้งเดียวเมื่อก่อนสัก3ครั้งหนักๆ10ครั้งก็มียังไม่ทำแต่นี่แบบครั้งเดียวท
6: ำเลย
4: ชื่นใจมากชื่นใจมากค่ะแต่มันสั้นมากจริงๆนะคะเวลาช่วยใจเนี่ยไอการฟื้นตัวเร็วมันทำให้การช่วยเหลือก็หมดไปเร็วด้วยฮะทำไมล่ะ
6: ทำไมเราไม่สับออยนานๆอ่ะ
4: ไอเราก็ไม่เคยเอาวิชาละครมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่สับออยเนาะเสียดาย
6: ห่วงอะไรลูกคนนี้ที่สุด
4: สำหรับผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอ่ะค่ะมันกลายเป็นจุดที่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือแบบอย่างของความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เขาอ่ะนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเราเป็นโลโมเดลเราอาจจะเป็นไอดอลเขาก็ได้ที่ในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งสตรองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะมองเราเป็นแบบอย่างแต่สำหรับไม้อ่ะต่อให้เราเก่งเราทัฟขนาดไหนหรือว่าเราเจ๋งขนาดไหนยังไงเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เพศเดียวกับเขาก็จะได้ทฤษฎีว่าตรงเนี้ยเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่มีไอดอลที่แบบอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือว่าเราอยากหาไอดอลให้เขา
5: ไม้คิดยังไงที่แม่คิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไอดอลให้กับไม้ได้ทุกเรื่องอะค่ะ
7: ผมว่าเฉยๆผมรู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบความรับผิดชอบหน้าที่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีไอดอลที่เป็นผู้ชายมันแบบมันอยู่ที่แบบการรับผิดชอบในหน้าที่ในชีวิตของเรามากกว่าครับ
6: แสดงว่าแม่ห่วงมากไปอีกแล้วใช่ไหม แม่กลัวว่าแม่จะไม่สามารถเป็นโรลโมเดลให้กับไม้ได้ในมุมมองของความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษแต่กลับกันลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ป่ะ
7: ครับ
5: แล้วเรื่องเพศนะคะ
7: ค
5: ุยกับลูกชายมันก็ไม่ง่ายนะคะพี่
4: ใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่จั๊กจี้จะพูดนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ยุคที่แบบว่ารู้ละว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับลูกในเวลาที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอะไรก็ต้องคุยไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาลูกผู้หญิงเราคุยได้เต็มที่อ่ะเต็มที่เลยอ่ะแบบอะไรก็ได้หมดอย่างนี้แต่แบบลูกผู้ชายแบบอ่ะไอความรู้สึกไอตรงเนี้ยเราไม่เคยไงเราไม่รู้ไงอวัยวะเราก็ไม่ใช่ป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการดูแลอะไรกันยังไงในแต่ละวันหรือว่าจะพอถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมีฝันเปียกมีอะไรมันเปียกยังไงวะ
5: บอกได้เลยคะอย่างแบบเกิดเหตุการณ์
7: ไม่คือถ้าเรื่องบางเรื่องก็คุยกัน

0: ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หลายเรื่องมากแค่เล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจครับ
1: แสดงว่าอินเทอร์เน็ตก็คือก็ตอบโจทย์เราแล้วแหละระดับหนึ่งที่เหลือก็คือเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าคุยกับแม่เราก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้
0: ใช่
1: ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคก็เรียกว่าตอบโจทย์แหละเน
2: าะพี่นุ่นพยายามจะเติมเต็มทุกอย่างให้กับลูกนะคะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกไม่รู้สึกขาดถ้าเก้าอี้ตัวข้างๆของพี่นุ่นของแม่เนี่ยไม่เคยถูกเติมเต็มมาเลยจนมาวันหนึ่งค่ะไปชมเรื่องราวจากละครเวทีค่ะ
3: วันนี้พวกเรามาทะเลกันค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่บีจะทำในวันนี้นั่นก็คือเมื่อได้หันกลับไปและบีเห็นภาพความสุขอันงดงามของครอบครัวเขาบีรู้สึกกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกหวั่นใจบีคิดว่าบีไม่อยากให้ภาพความสุขที่พวกเขามีอยู่อย่างมากมายมันหายไปเพราะตัวบีเองเป็นคนทำลายมันลงค่ะบีก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
4: จะยกออกทำไมครับนาบี
3: นาคิดว่าเก้าอี้สามตัวมันดีของมันอยู่แล้วลูก
4: แต่ความสุขที่นาบีเห็นน่ะคือสิ่งที่แม่ทำให้ไม้กับมุกเราสองคนเนี่ยได้รับจากแม่มาเยอะแล้วนบีไม่อยากให้เราสองคนได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขบ้างหรอครับ
3: ไม้ครับสิ่งที่ไม้กับมุกทำให้แม่อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขมากพอแล้ว
4: แต่มันจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่มีนบี
5: เตรียมมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะครับอีกนิดเดียว
6: แม
7: ่มุก
6: ถ่ายรูปกัน
7: รู้
3: เขารู้กัน
8: ถ่ายอยู่เมื่อกี้แม่ก็ถ่ายอยู่แล
3: ้วตกลงเด็กๆก็รู้เหร
8: อมา
6: น้าครับถ่ายรูปครอบครัว
3: ให้เขารอด้วย
9: อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค่ะ
3: คืออะไร
9: แม่ใส่นี้สวยมากชื่อมุกได้แล้วค
1: ่
9: ะ
1: ได้แล้วนะครับใครยิ้มหวานๆทุกคนมองกล้องนะครับรูปที่หนึ่งแชะรูปที่สองแชะคู่ตรงกลางไม่จูบกันสักหน่อยเหรอครับสิครับแล้วจะกดแชร์
3: แชร์ค่ะอันน
1: ี้โอเคแชร์ครับ1 2 3อ่ะแชร์อ่ะแก้มชนกันหน่อยอ่ะแชร์อ่ะทุกคนแก้มชนแชร์อ้าวเฮ้ยขอโทษครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาทุกรูปเลยรอเล่นหยอกภาพสวยมากครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
8: ว่าแต่นี่เราอะไรมาใส่ให้แม่เนี่ยยังกระพาะงานแต่งริมทะเลใช่มั้ย
3: อะไรนะ
8: ใช่มั้ย
3: อืมจ้า
8: แต่งค่ะ
9: เย้
3: เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลย
8: เป็นไรยังไงก็ต้องตอบอยู่แล้ว
3: ยังไงก็ถามให้ถามก่อนมั้ย
10: จูบเลยจ
3: ู
10: บเลย
3: เป็นเด็กลูกเป็นเด็ก
10: เลย
9: แม่ทำอย่างงี้
3: โอ้ปากยิ้มปากยาว

0: 游客不一样。
1: น่ารักมาก
2: ภาพที่เราเห็นอยู่วันนั้นคือวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่เลยภาพสุดท้ายเมื่อกี้คือภาพในวันนั้นเลย
0: วันนั้นคือที่ริมหาดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานที่เขามารอเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆครั้งนั้นคือคิดว่าจะเป็นวันเกิดก็คือตรงกับวันเกิดค่ะโอ้โหทุกคนแบบรู้หมดเลยมีเราคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เลยเซอร์ไพรส์มากมากมากค่ะ
3: วันนี้นะบีมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นเลยร้องไห้ตั้งแต่ละครเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวเชิญนะบีบนเวทีค่ะ
0: ตามเหรอ
3: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
2: คนที่ร้องไห้หนักกว่าพี่นุ่นก็คือน้ำบีนี่แหละคร
4: ับ เคยเห็นพี่ไม
0: ้
4: ม
0: ุ
4: ม
0: ผมไม่เคยเห็นพี่ไม้มุมนี
4: ้โอ้ไม่ไรลูกไม่มีพี่อยู่นี
2: ่แสดงว่าพี่ไม้ปกติจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี
0: ้เขาอ่อนโยน
2: เทคโมเมนต์ได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหา
3: ไม้บอกว่าน้ำตาไหลตอนละครเรื่องแรกเพราะว่าคิดถึงบี
4: ก็บีร้องเพราะว่าไม้ร้อง
3: โมยหันไปนบีก็ตาแดง
0: ทำไมร้อง
2: คือแสดงว่านบีไม่ค่อยได้เห็นไม้ในมุมนี้เลย
4: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลยจะเป็นเด็กแกร่งเด็กขำขำที่แบบว่า
4: ใช่ใช่เขาชิล
2: สนุกสนานไปเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือ
4: ใช่อ
2: ิโมชั่นอลหนักเลย
4: ใช่เราก็เลยยิ่งรู้สึกมากแบบว่ามันเหมือนแบบแต่เขาไดเรกเราความรู้สึกเขาไดเรกกับเรามากๆ
0: คือตอนที่แบบว่าเราโกรธกันแล้วก็ไม่ไหวแล้วจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากนั้นนะคะเขากลับมาหาเด็กๆแอบมาหามาถ่ายรูปเลยเอารูปแบบที่ถ่ายกันวันสุดท้ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปที่แอบมาถ่ายกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่เจอเด็กๆอีกแล้วอีกตั้ง8ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขารักลูกเรา
4: คือไม่เจอเขาไม่เป็นไรแบบเรารู้สึกว่า
2: แต่เราผูกพันกับเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
3: แล้ว8ปีไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอคะ
0: มันแปลกนะคะที่แบบมันไม่ได้ติดต่อกันเลยมันไม่ได้แยกกันไปอยู่คนละประเทศด้วยนะอยู่ที่นี่แหละเขาก็ทำงานใช้ชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเราก็เลี้ยงบางหลังตาเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความ
4: แต่ส่องโซเชียล
3: ส่องโซเชียล
4: ลูกก็มี IG แล้วมีโซแล้วเราร
3: ู้ไหมคะไม้รู้ไหมว่าน
5: บ
3: ีแอบส่อง
5: เคยเห็นนะ
4: คะเคยกดไลค์เขา
3: แต่แม่ไม่รู
4: ้
0: แม่ไม่รู้แม่ก็เป็นคนที่แบบตัดแล้วคือจบแล้วคือต้องเดินหน้ารู้แต่ว่ามันไม่โอเคละมันเครียดมันในบ้านไม่ดีหาอะไรก็ได้ที่จะไม่เครียดแบบนั้นอีกแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วเราปรึกษาลูกๆไหมครับตอนที่วันที่เราคิดว่าเราจะตัดหรือเป็นการตัดสินใจของเราคนเดียว
0: ไม่ได้ปรึกษา
5: ตอนนั้นผมเองเด็กอยู
0: ่เด็กเขา
3: สิบขวบ
0: เขาก็จะ
3: เข้าม
0: าเผอิญว่ามันมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะที่แบบนบีกลับบ้านมั้งคะแล้วก็หาอะไรทานข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยมูก็พูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความเด็กอะค่ะเด็กมากนี่มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามากันแค่นี้คือช่วงนั้นมันต้องยอมรับว่าเครียดจริงเพราะว่าเราพยายามจะสร้างวินัยจะต้องกินอยู่เป็นเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีวินัยมากกว่าเราอีกแบบเข้มงวดกว่าเราอะไรเงี้ยมุกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบถูกแบบสตรีกอะเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้สบายๆอะไรเงี้ยมันก็เลยไปทำให้เราเข้าใจเองค่ะว่าสงสัยบรรยากาศแย่แล้วจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นบีต้องออกไป
2: วันที่พี่บีกลับมาเนี่ยพี่นุ่นได้ขอโทษอะไรพี่บีไหม
0: โหมากมาย
2: อยากฟังตรงนี้ขอโทษเป็นเดือนคืออะไร
4: เขาก็ขอโทษว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่แบบเขาตัดช่องทางที่เราจะสื่อสารกับลูกอันนี้บีเจ็บปวดที่สุดเอาจริงๆนะไม่ได้คุยกัน8ปีแล้วนะคะแต่วันที่เจอวันแรกเนี่ยเหมือนไม่ได้คุยแค่เมื่อวานมันจูนกันแบบว่าอ้าวเหรอพี่
2: คลิกเลยอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะใช่
2: คร
4: ับ เหมือนแบบว่าพี่เป็นทุกวันที่แบบพี่เป็นไหนมาแล้วก็ถามว่าพี่เป็นไหนมาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันคนไม่ได้คุยกันแค่แบบวัน2วันเองอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนแบบอุ๊ยตื่นเต้นเจอผมไม่เจอกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือเขาบอกว่าสำหรับเราอ่ะเขาไม่ได้จากการจากกันไปอ่ะสำหรับเราแล้วเขาไม่ได้เสียใจเท่าที่การจากลูก2คนไปอันนี้เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้จริง
2: ๆครับ
0: ก็เขารู้สึกแบบนั้นเขามีคลังภาพเด็กๆตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเมื่อก่อนเขาชอบเล่นกล้องใช่ไหมคะก็จะถ่ายรูปเราก็ไม่เคยได้เก็บแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราก็ไม่สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคลังภาพเยอะมากอะค่ะที่เราไม่มีรูปลูกรูปเรารูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: รูปที่เห็นในรายการนี้พี่นุ่นไม่เคย
0: เห็นแล้วก็เขายังบอกว่าเขาเคยคิดเขามาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาเคยคิดว่าเขาอยากจะมอบมรดกคลังภาพอันนี้กลับคืนแต่เขายังหาช่องทางไม่ได้ว่าจะเอาคืนเรายังไงเพราะว่าท้ายสุดแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสมบัติของแม่อะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันแบบเขามีแบบเมมโมรี่อะไรเขาเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่ะ
3: มาวันนี้ทุกอย่างดูลงตัวครอบครัวของพี่นุ่นถูกเติมเต็มเด็กๆได้นบีกลับคืนมาอยากจะบอกอะไรกันและกันบ้างให้น้องไม้ก่อนดีกว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่อยากจะพูดอะไรกับนบี
5: ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากครับรักทั้งสองคนมากมาก
3: โอ้ยนบีล่ะคะ
4: ก็ต้องขอบคุณจริงๆมีต้องขอบคุณเด็กๆอะค่ะที่คือถ้าเขาไม่เปิดใจอ่ะเราก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าเราคู่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆน่ารักกับเราเขาโอเคที่แม่จะมีเราอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราบิ๊กก็ต้องขอบคุณเด็กๆขอบคุณว่าที่สําคัญคือบิ๊กก็ต้องขอบคุณที่บิ๊กได้รู้จักพี่นุ่นตั้งแต่แรกคือเป็นพี่อ่ะเป็นจริงๆพี่นุ่นก็คือสอนนะคะหมายว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียนเราทั้งสิ้นเนี่ยค่ะวันนึงเรากลับมาเจอกันเราต้องบอกว่าเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกันรวมทั้งลูกด้วยเงี้ยค่ะเราต่างต้องเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน
2: ต่างนะคะคุณนุ่นจักไปเลย
0: ค่ะก็ขอบคุณบีที่มาทลายกำแพงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีใครที่รักเราจริงๆเคยคิดแน่นอนผ่านชีวิตที่มันล้มเหลวผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเคยคิดว่าดวงคู่ไม่ดีเคยคิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะมารักเราและลูกจริงๆก็ขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าความรักที่สวยงามมันมีอยากจะส่งมีพลังพอที่อยากจะส่งผ่านความรักนี้ให้กับคนอีกหลายๆคนที่กำลังผิดหวังหรือว่าท้อแท้นะคะก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ให้ความรักอย่างแบบมันมหัศจรรย์นะคะในความรู้สึกเราเนาะหลายๆคนอาจจะโชคดีที่มีความรักที่ยั่งยืนมีความรักที่แบบรักกันอย่างจริงได้เจอคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมองว่าแบบในเมื่อเราแบบเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นชีวิตผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมองเห็นเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความงดงามของการแบบเอ้ยมีคู่ที่ยั่งยืนเรารู้ว่าเอ้ยยังไงข้างในก็ต้องมีปัญหากันแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอิจฉาคนอื่นน่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันพังทลายไปหมดแล้วอะค่ะรู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีงามเพราะมันน่าชื่นใจจริงๆขอบคุณลูกที่ให้โอกาสที่ไม่ปิดกั้นว่ามันจะต้องเป็นความรักแบบไหนดูแต่ความรักคือความสวยงามขอบคุณลูก
2: สมบูรณ์มากจริงๆที่พูดเลยอิ่มจนไม่อยากจะเสริมไม่อยากจะสรุปเพราะไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าพื้นฐานของความรักมันคือแกนสำคัญของการดำรงชีวิตจริง
3: ๆและ
2: เน
3: ี่
2: ยคือตัวอย่างของ unconditional love จริง
3: ๆแล้วก็ได้เห็นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพี่นุ่นก็ฝ่าฟันมาได้ถามแขกรับแชร์บ้างค่ะคุณซีและคุณอุ เรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวพี่นุ่นเป็นยังไงคะ
6: ก็จากที่ฟังเรื่องของคุณนุ่นมาวันนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณนุ่นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นแม่ที่มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยค่ะจนซีมองข้ามคำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยมองไม่เห็นคำนี้เลยเห็นแต่ครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือคุณบีก็เข้ามาเติมเต็มเป็นเก้าอี้ตัวที่4ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้ค่ะ
7: จริงๆอูมองครอบครัวของพี่นุ่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะแบบฉันจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วผ่านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมามันตอนนี้พี่นุ่นมีกำไรชีวิตแล้วนะคะ คือเรารอดพ้นจากการเจ็บป่วยมาได้คือสุขภาพดีนี่คือกำไรแล้วอะค่ะแล้ววันนึงมีพี่บีเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่พี่นุ่นคิดว่าเอ้ยฉันขาดไหมลูกฉันไม่มีไอดอลในการแบบที่จะเป็นผู้นำทางด้านผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆน้องก็บอกว่าผมไม่ได้ขาดผมโอเคแล้วผมพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นครอบครัวพี่นุ่นแล้วอยากให้ครอบครัวอื่นๆที่คิดว่าตัวเองเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเลี้ยงลูกที่เป็นแบบนี้ว่าลูกจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะ
2: ดีขอบคุณมาก
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณซีและคุณอุแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่นุ่นนบีและน้องไม้ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวในครอบครัวของพี่นุ่นขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนรายการที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้น

0: รืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พานที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant o r n a m eN T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า500

0: 12อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กว่ามามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มา
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งลินดำโป่งลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในนาเฮาเนาะครับบ่ทันได้เฮ็ดในใหม่ในนานะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในให้ในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตอนนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่มพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะบ่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันอย่างนี้ได้ไหม
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เออเจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมเนาะผมก็หมดเนาะมันจะถึงหุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่ขันเหลือที่เหลือตัวครับตัวพร้อมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันจะเวิร์ดแน่เลยมาถึง 20% ของในเขื่อน

0: Voy a elevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นชิ้นขากิฟช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันกะช่วงทางยังเพื่อนก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮากะสีจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิทย์เลยระวังเตี๊ยขาบ้านไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ก็โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจริงๆก็เดียวนี่ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบากชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วงเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8
1: ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังเจอใช่ไหม
3: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: อะไรพี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: น
1: ี่
3: เจอแมงมุมมด
1: เป็นมด
3: ใช
1: ่ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจ
1: ษเราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอค
1: ะช่วยกันดู
3: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
3: เฟยตัวใหญ
2: ่
3: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
3: เหม
2: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
3: แต่ว่ามัน
2: แยกมาแต่ว่า
3: ดัน
2: มีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้

0: ตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
1: แมงม
0: ุ
1: ม
0: มดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
1: ม
0: ดดำก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
2: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
0: อันนี้ล่ะ
1: แมงมุมปู
0: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
3: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตัวใหญ่ยักษ
1: ์แมงมุมอ้วน
0: แต่ว่าดูขาส
4: ิ
0: ขาเห็นไหม
4: ขน
0: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
5: ใช่
0: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: เป็นแมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
2: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
1: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
6: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
7: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลูบค่อยๆลูบออก
2: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
1: ตรงใต้ใบไม
7: ้บนลำต้น
1: ต้นกิ่ง
2: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
1: ไม่แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็ก
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
1: เลยอันนี้น่าจะใช่แล้ว
2: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
1: ตรงนี้มันไม่
0: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
1: ไปพักไปเรื่อยๆได้จะไปหา
0: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
1: ก
0: ัน
1: ฝนหร
0: ือ
1: เปล่าคะ
0: กันฝน
1: ก
0: ัน
1: แดด
0: พุ่งไปมานี่แล้วอันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
1: ใน
7: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
1: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
1: ในใบไม้
0: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหม

0: อันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลสนามหญ้าไปหมดเลยเกลียดไหมอันนี้ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันนี้ชักใยลายเหยื่อไหมตัวนี้
1: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่
3: ใช่
0: ทำไมอ่ะ
4: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยล่าเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
5: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
6: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันเป็นก็เป็นไม้สองอัน

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: มากัดเราตรงไหนอย่างที่2ก็คือจะต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธี

0: ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
2: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
3: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มียายเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: พัดเจงที่ไปไม่แหละ
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: เราก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมลง
0: เที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมันดิ้นมันมากแล้ว
0: คิดว่าอาจจะทำอะไร
3: รอเหยื่อพี่เจนขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่อมันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สิงกับพี่พอเจอต้องสามตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักมันก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักมันเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนเกาะขึ้นไปที่เดิมมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปีนหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแปะใหญ่ไว้ที่ใบไม้แล้วมันก็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
3: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: ูได้นะแต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ุกวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโลกแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่แล้วปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโลกใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ย

0: มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าใช้จ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการโรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
1: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการหมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะ5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยจนถึงระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15%นะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก200,000คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆก็ประมาณ 2-300,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุ่นค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะนั่นก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วแล้วสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่2ความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดง่ายอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อเลยเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกอันหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันนึงเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็

0: คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่2ก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วมันคงรักษาไม่ได้2โรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ําตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทําให้มันไประยะที่5เนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
1: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐแล้วนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
2: ์ครับครับคุณหมออนุรุทธ์ครับก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับจะไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจํานวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทํางานไม่ค่อยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษักว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทําให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญนะที่ทําให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทําไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่มั้ยครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรมันยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเออไม่เป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เงี้ยจะที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
1: ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินยาที่ไม่รู
3: ้
1: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
2: ครับครับยาก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่มันจะมาแบ่งปันกันได้เพราะทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนไม่เอามาให้ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างนี้ยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวฮือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการณ์ของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นไตก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดว่าเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อไหมครับว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอ็นเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบ ยาพวกนี้ครับนะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะชุลอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะคือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7 เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2 เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้คุณหมอเขาจะให้แค่7 วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินกับที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็เป็นยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้ง2 อย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันไหมครับนะเพราะว่ามันดาบสองคมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเขานะครับนะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3 เดือนเจอหมอทุกทีก็สั่งยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3 ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริ้วเพอรินโดพริ้วนะครับพวกนี้นะครับนะพึงระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอะพวกซูโดเอฟิตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย์
4: ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือเรื่องต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเกาลัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2x3 ซม.นะฮะหนา2 เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสื่อมพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมลูกหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2 ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้ง2 โรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้ง2อยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต ่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมลูกหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2ที่ชื่อว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDHT เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่2ต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่3ถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่ค้างก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบอันนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะฮะอันที่สามมีการค้างของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทางผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะฮะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะฮะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะฮะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคือเรื่องนิ่วนะฮะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการค้างของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามิน A ความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะฮะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะฮะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะฮะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วยิงให้นิ้วแตกหรือถ้านิ้วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ้วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉีดในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
3: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
0: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบฟันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนละเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
3: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
0: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปสช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
5: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาปโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
6: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
7: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับอย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับโชคไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าอาจจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักหนึ่งอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนนึงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกลอนต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆก็คือยามันก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
8: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
7: เราคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกลอนผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่าเอนเซดหรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นหน่อยเคล็ดขัดยอกเล็กก็กินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
6: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
7: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนนึงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับว่าอย่างกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับ เราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าเคยอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
8: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
7: อันนึงที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งที่สมัยอายุ20 25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเงี้ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของเสียออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
8: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุอะครับ
7: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้อ่ะครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดเป็นตัดจากฟลอยด์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับ ก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ำโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
8: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
0: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาล

แต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่2

0: ลูกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับเลือกการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
1: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวเป็นนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนงั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลนี่ก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอและพอกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะ อันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะ

0: เพราะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่เราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนี้ปวดหน่อยก็กินละนักไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันนึงคือเรื่องฮอร์โมน
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกระหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
1: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงพิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะเพราะไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะคะเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิด นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไประยะ 3-4-5 ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้แล้วของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
2: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291 024198383หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยคันของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ราจะไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
1: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
1: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นร้านชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มันหกโมงกว่าและหกโมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตีหกกว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8ติด8นะ
0: ประ
2: มาณผมว่าติด8แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกวันนี้อีกนิดนึงนะ

มาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กระทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะจึงนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
2: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
0: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: ผมเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: นี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบๆ
4: ใส่
3: ไว
4: ้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให้ๆ
3: ง่ายๆ
4: ใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือไรซ์หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกก็ตามเลย
3: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: แม่
3: พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขาม
4: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค
3: ็
4: ม
3: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดๆ
3: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้าน
0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: เครื่องแกงเอาใส่ลงไปแล
1: ้
0: ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะแล้วก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานมันจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ําแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ํางวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
3: า
0: ะ
3: ปลามันสดแล้วเน
4: า
3: ะ
4: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
4: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพจเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอดาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: ให้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำ

0: จะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants
2: แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่13พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มพัดเข้ามาแล้วนะครับทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังดูเบาอยู่นะครับทางด้านอันดามันอ่าวไทยประมาณ1เมตรแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มแรงขึ้นเป็น1เมตรทางด้านอันดามันตอนบนบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีเริ่มมีฝนอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านตามแนวขอบของเขานะครับทางด้านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยในเนื้อหาเนี่ยก็ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นให้คลื่นเป็นเทลาดามันเนี่ยก็ค่อยๆแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรได้ในช่วง6-7-8นะครับถ้าเรามาดูในแต่ละวันนะครับในช่วงวันที่14-15เนี่ยฝนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่15มาดูในวันที่16-17นะครับก็จะเห็นว่ายังมีอยู่เน้นอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ฝนมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางด้านแนวรับลมของภาคตะวันออกวันที่18ก็ยังคงมีได้อยู่นะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดพาฝนเข้ามาได้อยู่ถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนืออากาศร้อนในตอนวันจะมีฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน 30% มีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านแนวตะวันตกพวกเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน 70% ได้อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกพวกกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านไทยธานีสุพรรณบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-37 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนวันอาจจะมีฝน 60% และมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตามแนวชายฝั่งชลระยองจันตาแล้วก็ตามด้านหน้าเขาพวกนครนายกปราจีนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาโอกาสมีได้เกือบทุกจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เ
1: ย้พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: เฮ้ยโอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้ยรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุง

0: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมเรามานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บนะ
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ

0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
4: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้น

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง2

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 เพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เราประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสนี้ไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลล์ฮีทยูนิตนะคะ SHอยู่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลล์พริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลล์ฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์หนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนารีเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาร์โรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากอะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาร์โรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่นี่ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะแต่จริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรส่วนมาตรริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9คนที่คิดก็คือนายชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่วัดละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอแข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟนั่นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ Magnitude Moment เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วต้องก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้ว

มีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเราอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 2 2บุหรี่ทั่วไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและอาจต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกดิบเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มันเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนแล้วก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอย่างนี้อันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

ป่าที่กว้างใหญ่และความสวยงามของผืนป่าที่ได้บรรจงสร้างสรรค์ไว้อย่างประณีตด้วยฝีมือของธรรมชาติแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำคัญของคนที่นิยมป่าและชื่นชอบธรรมชาติเพราะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอากาศที่แสนดีและแหล่งน้ำที่สะอาดความเงียบสงบนี้คือเสน่ห์ที่พวกเราหลงไหลแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นป่าที่เราคุ้นเคยเมื่อมีคนหายไปและบุคคลนั้นอาจเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณจะทำอย่างไร

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับที่ผ่านมามีเหตุการณ์คนหลงป่าอยู่เป็นประจำและมีหลายครั้งในอดีตที่เราไม่อาจช่วยเหลือได้ทันหากวันหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของคุณคุณจะทำอย่างไรครับในตอนนี้ทีมงาน Why Survival ของเราจะขอนำเสนอเทคนิคการประเมินสถานการณ์และการวางแผนการแกะรอยออกค้นหาผู้สูญมาฝากท่านผู้ชมกันครับและเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ

ในตอนนี้ทีมงาน Why Survival จะทำการจำลองเหตุการณ์ว่ามีเด็กหายเข้าไปในป่าพี่แบงค์และทีมงานจะต้องใช้เทคนิคการแกะรอยมาทดสอบว่าจะสามารถทำได้หรือไม่โดยได้รวบรวมวิธีสังเกตร่องรอยในป่าและการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้สูญหายไปติดตามการแกะรอยคนหลงป่าในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ในเหตุการณ์นี้เรามีน้องก่อแขกรับเชิญของเราโดยจำลองว่าได้เดินเข้าป่าไปน้องก่อมีอายุเพียง12ปีหนัก30กิโลกรัมสูง134เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นทรงนักเรียนใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินแขนสั้นกางเกงบอลขาสั้นสีดำรองเท้าแตะและถือหนังสติ๊กซึ่งบ้านของน้องก่ออยู่ติดกับป่าจึงมีหลายครั้งที่เด็กจะเข้าไปเล่นในป่าตามลำพังแต่ในครั้งนี้หายไปนานกว่าปกติจึงทำให้ครอบครัวรีบออกตามหานั่นเองครับ
1: พ่อสวัสดีครับผมได้ข่าวว่ามีเด็กหายเป็นเด็กที่บ้านพี่ป่ะครับ
2: คุณเป็นใคร
1: เ
2: ลย
1: ผมเป็นทีมค้นหาครับมาประเมินว่าเราสามารถจะหาได้ด้วยตัวเองกันหรือเปล่าเพราะว่าป่าแถวนี้มันค่อนข้างอันตรายทีนี้อยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นครับมีไงบ้างฮะ
2: ตอนเช้านี่ปกติเขาจะเล่นอยู่แถวนี้ครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาหายไปผมเรียกหาเขาแล้วแต่ไม่เห็น
1: ในตอนนี้นะครับผมและทีมงานจะต้องทำการออกค้นหาเด็กผู้สูญหายในป่าในครั้งนี้นะครับโดยก่อนที่เราจะออกค้นหานั้นเราจะมีคำถามอยู่2ข้อหลักๆก็คือ 1. เรามีศักยภาพในการออกค้นหาด้วยตัวเองหรือไม่ครับ 2. ครับเราจำเป็นต้องทำในเวลานี้หรือไม่ดังนั้น2คำถามนี้เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะประเมินสถานการณ์และทำการออกช่วยเหลือครับในตอนนี้นะครับเราและทีมงานจะทำการสาธิตการออกช่วยเหลือในเวลาเร่งรีบแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันโดยการประเมินแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาพื้นที่แผนที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มทำเป็นอันดับแรกครับ2ครับติดต่อหน่วยงานเพื่อขอกำลังสนับสนุนในทันทีครับ3ครับถ้ามีการค้นหาแบบทีมเราจะใช้วิธีการปูพรมเช่น1คนต่อพื้นที่10ตารางเมตรครับในตอนนี้นะครับเรามีการพูดคุยกับผู้ปกครองและขอรูปพรรณสัณฐานของเด็กที่สูญหายเป็นเด็กผู้ชายอายุ10ขวบสูง130เซนติเมตรนะครับและน้องเนี่ยมีพฤติกรรมชอบยิงหนังสติ๊กแล้วก็เล่นบริเวณพื้นป่าหลังบ้านอยู่เป็นประจำครับแต่ในตอนนี้น้องหายไปกว่า4ชั่วโมงทางบ้านจึงร้อนใจครับดังนั้นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราจะต้องรีบทำการค้นหาครับโดยปกตินะครับเด็กที่มีอายุ 7-12 ขวบครับก็จะมีพฤติกรรมที่ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงนะครับรวมไปถึงถ้าเขารู้ว่าตัวเองหลงป่าก็จะมีอาการตื่นตระหนกครับในตอนนี้ครับทีมงานเราก็มีการวางแผนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยอุปกรณ์ที่นำไปก็เป็นเรื่องสำคัญครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารและน้ำนะครับเราจะเตรียมไปสำหรับเกิดว่าผู้ที่หลงป่าเนี่ยขาดน้ำและเราก็ควรที่จะมีเกลือแร่ติดไปด้วยนะครับอาหารครับเราก็จะเน้นเป็นอาหารที่อ่อนนะครับแล้วก็หรือจะเป็นเจลอาหารก็ได้เพื่อที่จะเวลาทานเข้าไปครับร่างกายก็จะดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้ได้ในทันทีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จำเป็นครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่หลงป่านั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บตรงไหนเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลาครับอุปกรณ์ที่ควรติดไปอย่างเช่น Emergency Blanket ครับก็จำเป็นถ้าเกิดว่าคนหลงป่าเจออากาศที่หนาวหรือเจอฝนนะครับเราก็จะช่วยใช้อุปกรณ์นี้ในการลดการสูญเสียความร้อนจากร่างกายได้นั่นเองครับสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะเดินทางออกค้นหาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนหลงป่ารวมไปถึงทีมงานที่ออกค้นหา

ตรงนี้ก็มีอีกฮะเนี่ยฮะดินยังใหม่ๆอยู่เลยครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นถิ่นของหมูป่าหรือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แล้วเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เราเนี่ยต้องรีบค้นหาตัวน้องให้ได้เร็วที่สุดครับ

0: การที่เราเดินเข้าป่าเพื่อตามรอยของคนให้มันสังเกตร่องรอยของกิ่งไม้หักที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์โดยให้คาดคะเนว่าให้อยู่ความสูงของระดับมือคนโดยมีความสูงที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กครับรวมไปถึงรอยบนพื้นรอยเท้าต้นหญ้าหักหรือล้มหรือมองหาสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินั่นเองครับเมื่อเราเข้าป่าลึกมากขึ้นป่าก็เริ่มหนาแน่นต้นไม้ที่เกิดใหม่ทำให้เส้นทางเริ่มสับสนการแกะรอยจึงทำได้ยากขึ้นครับดังนั้นให้เราค่อยๆตั้งสติและพิจารณาเส้นทางเดินของผู้สูญหายเพื่อสืบหาเป้าหมายของเด็กให้ได
1: ้ท่านผู้ชมครับจากการได้พูดผู้ปกครองของน้องนะครับมีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะเดินทางมาเพื่อเล่นน้ำในจุดที่พ่อกับแม่เคยพามาแต่ครั้งนี้อาจจะหนีมาคนเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากร่องรอยของขนมเนี่ยน้องก็เหมือนมีการเตรียมพร้อมอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำเบาๆแล้วครับคาดว่าจะอยู่ไม่ไกลละต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วครับ

ในพื้นที่ที่เราเข้ามานะครับก็เป็นป่าชื้นครับแล้วก็มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่สิ่งที่อยู่คู่กับสัตว์ป่านั่นก็คือทากนะครับเราจะเจอเป็นประจำครับตัวทากเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ทำอันตรายให้กับเราถึงขนาดเสียชีวิตได้แต่ว่าแผลนะครับที่ทากกัดเนี่ยก็จะสร้างรอยแผลแล้วก็ทำให้เราติดเชื้อได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาความสะอาดไม่เพียงพอครับ

0: นี่คือรอยถั่วนะครับน่าจะเป็นน้องนะครับกินแล้วก็ทิ้งไว้รอบๆบริเวณแถวนี้แล้วผมว่าไม้นี้น่าจะเป็นอย่างที่เราสันนิษฐานไว้นะครับน้องน่าจะตัดมาใช้แล้วก็เดินเขี่ยทางไปเรื่อยแถมตรงนั้นยังมีรอยลูกหินเล็กๆนะครับวางเป็นกลุ่มน่าจะน้องนะครับเป็นคนวางไว้เพราะว่าน้องเนี่ยชอบยิงหนังสติ๊กครับ
1: เราได้พบร่องรอยสำคัญของน้องกอซึ่งเป็นรอยของน้องที่มานั่งเล่นน้ำบริเวณริมลำธารในป่าลึกแห่งนี้โดยน้องเคยมาที่นี่หลายครั้งกับผู้ปกครองครับแต่ในครั้งนี้อาจจะเกิดความมั่นใจคึกขนองและเดินเข้าป่าเพียงลำพังโดยมีหลักฐานสำคัญว่าน้องตั้งใจมาเล่นน้ำที่ลำธารแห่งนี้เพียงลำพังนั่นก็คือมีการเตรียมลูกหินขนาดพอเหมาะ

0: เริ่มชัดเจนมากขึ้นละเดี๋ยวเราไปเดินตามหาน้องกันต่อครับฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับถ้าการปล่อยให้คนที่อยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยออกมาเล่นน้ำในพื้นที่ธรรมชาติเพียงลำพังนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ากระแสน้ำและอันตรายต่างๆที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาดังนั้นครับในตอนนี้หนึ่งเหตุผลของเราคือการค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ามาเล่นน้ำตรงบริเวณนี้ดังนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับต้องค้นหากันต่อครับ
1: เราไม่พบตัวน้องก่อนเลยครับจะคิดว่าน้องไม่น่าจะไปไหนได้ไกลและอยู่บริเวณรอบๆแถวนี้อย่างแน่นอนเราจึงรีบเดินกลับไปเส้นทางเดิมได้กระจายกำลังแบบปูพรมเพื่อสำรวจเส้นทางอื่นๆที่เป็นทางแยกอีกครั้งเพื่อเร่งหาตัวน้องให้ได้ก่อนที่จะเป็นอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในช่วงนี้ครับ

เราเดินย้อนกลับทางเดิมและพยายามเดินเส้นทางแยกจากทางหลักไปหลายเส้นทางครับแต่ไม่มีวี่แววของน้องกอเลยจึงเร่งรีบออกค้นหากันอย่างหนักเพราะกลัวว่าน้องจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าซึ่งในเวลานี้ใกล้ค่ำแล้วพวกสัตว์นักล่ากำลังจะเริ่มออกหากินแล้วครับ

0: Có.
1: ในที่สุดเราก็พบตัวน้องกอแล้วครับสาเหตุที่น้องหลงทางนั้นเกิดจากสภาพของป่าที่เปลี่ยนไปตามฤดูและเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้เส้นทางนั้นถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหม่ๆและมีเส้นทางของสัตว์ที่ใช้หากินจึงทำให้เกิดเส้นทางใหม่และน้องกอสับสนเส้นทางจนเดินออกนอกเส้นทางและหลงทางได้นั่นเองครับ
0: อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เราหลงป่าอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเมื่อเวลาเราเข้าป่าในช่วงหน้าฝนครับเส้นทางที่เราเคยเดินนะครับก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่าฝนนั้นทำให้หญ้านั้นโตเร็วนะครับแล้วทำให้เส้นทางที่เราเคยเดินนั้นจำไม่ได้ครับและถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างเช่นหมูป่าหรือสัตว์อื่นๆเขาก็อาจจะสร้างเส้นทางหากินของเขาและทำให้เราสับสนเส้นทางได้เช่นเดียวกันครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราต้องประเมินอย่างรอบคอบว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่และจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเลยนะครับเพราะบางเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการออกค้นหาการแกะรอยการป้อง

กันและการลดการสูญเสียในบางส่วนเท่านั้นและสามารถนำไปใช้ได้ในยามจำเป็นเร่งด่วนครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์สุขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
7: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ

0: มดปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วครับพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้เลย
1: ปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้จากมือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เปลี่ยนโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะอลังเลยใช่ไหมเน
0: ี่
2: ย
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมา
1: ครับ
0: ผมไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
2: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช่
0: อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้ อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชัน
2: ใช่
1: พาร์ติชัน
0: แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่1.70 เมตร
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: เหมือน
0: พาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้ครับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่แบบ
0: อ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้ทำจาก
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆแต่พาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: โอ้ยผ่านอีกแก้มีไหม
0: ชงมาโอ้ไปยังไงผ่านมาอายุก็จุดพาร์ติชันชั้นโอเค

0: มันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
1: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของว่าปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
1: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: แต่นี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
1: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
1: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
1: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
1: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
2: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
1: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
1: คือ20มิล
0: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
1: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
1: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
1: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดแล้วเข้าไปมันจะกลายลูกฟักซ
1: ึ่
0: งลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
1: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม้ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
1: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คร
0: ับ ลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็มีความโปร่งแต่ม
1: ัน
0: ก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
1: ใช่ฮะ
0: โอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
1: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลย
0: แ
1: ล้
0: วมันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
1: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
1: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
1: เดี๋ยวผม
0: จะต้องสอดสินะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
1: แน่นจะพอดีเป๊ะเลย
0: เรา
1: ทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
1: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
1: ฮะ
0: นี่นะฮะ
1: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
0: อ๋อคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้กับบาดด้านบน
2: ข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
1: ถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: อันนี้ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้คงซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดการน
1: ี่
0: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
0: ใช่
2: พอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: แล้วถูกต้องมีการดีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
0: เออ
1: ซอร่อง
0: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
1: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็มา
2: แล้วหน้ากว้าง
1: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: สี่เซน
0: สี่
2: เซนนี่รวมกรอบด้วย
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะว
1: ่
2: า
1: คำนวณนิดนึง
2: เวลาเราเซาะลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยแล้วลุยเลยครับ
1: ครับผม

0: อนนี้แต่การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบแล้ว
0: การประกอบเมื่อเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิล
0: เ
1: ราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็น

0: ที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องคร
2: ับ ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่สาวทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่างให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ทีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
2: ขี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียต้องเรียบโอเค
1: สามชิ้น
0: ประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยผมขอลบเหลี่ยมบนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียวก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
1: ้ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่ด้าน
0: คุณผู้ชมสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
1: บาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช
1: ่ขัดแค่
0: นิดเดียว
2: นิดเดียว
1: มือนิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้แล้วก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วนะครับ
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้แล
0: ้
1: ว
0: นั
1: ่นต่อทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็แล้วก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างนี
1: ้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอด
1: ไว
0: ้
1: ที่ด้านในแล้วตอกด้าน
0: บน
1: ก็จะแน่นเลยตลอดพัด
0: เนี่ย
1: ก็ชิดไปแล้ว
0: พอดี
1: เป๊ะที่นี
2: ้ทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบแบบจ๋า
1: ก็คือ
2: ใส่ต้องลบต่ออีกเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวมัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วที
1: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่ไหม
1: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคะ
0: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มัน
1: จะฉีก
0: มันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
0: ้
2: ก็ได้
1: แล้วก็เสร็จแล
2: ้
1: วก็
0: ชนตอกชนเลย
1: อย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: เลยมันจะสะดวก
2: แบบนี้
1: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะหรอก
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: ผมใช้วิธีการความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี
2: ่
0: ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลาง

0: างแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมอะไรใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านนู้นนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: นิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บาน
2: กันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
1: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วยิงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วก็ยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็ติด
1: ต่อแล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: แล้วตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
2: เวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาจะนิดเดียวพอมันต่อกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ใช่ก็แค่จะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจแบบว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ชำนาญขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จแล้วเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวเหรอ

0: ถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรกงง
1: จะติด
0: ผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาริชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
2: ใช
0: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางวางราวนิดนึงหนีบก็เดินเดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: อันที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอ้ช่องเนี่ยเพราะว่าเราเสียบเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: นับแผ่นเอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐาน
0: มาตรฐาน
2: ช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านท่านนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: ระยะห่างของบอลครับอย่างเงี้ยค่ะพ
1: ี่
0: สาวเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
1: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานบานพับตัวไอตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้สามเพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: จะต้องขาถ้ามันต้องเล่นได้ก็ติดแผ่นยางได้
1: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขายหน้าติดแผ่นยางได้นู่นนี
1: ่ก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
0: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
0: ทางนี
3: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
0: ้นี
1: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
1: อ
3: ่
1: ะฮ
3: ะอันนี้ติดนี้นะ
1: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
1: ได้เลย

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดู
2: นะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอนชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: ผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะวุ้นลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับผมก็แต่ได้ยินนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นได้ข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได
0: ้คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: โอ้โหภาพออกมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมาม
0: ันดูใช้งานได้จริงไง
1: ชอบที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิ
1: ม
2: เว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยถ้านี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณน
1: ี้จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไร
0: ใช่มั้ย
1: สวย
0: ๆแต่หัวระยะห่างนี่ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
0: จริง
1: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
0: จริง
1: ดูห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะคะที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
2: ครับผมครับ
0: ครับ
2: เด
0: ี
2: ๋ยวจะมีอะไรมาใหม่ฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลยแม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ทีวี HD

0: 34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569เวลาพระฤกษ์ระหว่าง 8:09 นาทีถึง 8:39 นาทีซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารบำรุงขวัญเกษตรกรและเป็นอนัสสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายบินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมต่อจากนั้นพระยาแรกนาพร้อมเทพียาตราไปยังแรกนาเมื่อพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วได้ไถดาบไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและไถกลบอีก3รอบโดยมีพระโคเพิ่มและพระโคพูนเป็นพระโคสำรองในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายซึ่งมีด้วยกัน3ผืนคือ4คืบ5คืบและ6คืบตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่สำหรับการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าหนหลวงได้ให้คำทำนายว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติแก่สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาประกอบด้วยสาขาปลัดเกษตรสิทธิเศรษฐกิจเพียงพอสาขาปลัดเกษตรดีเด่นและสาขาปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2569รวม39รายและหน่วยงานทั้งนี้ตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรเวลา 9:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวณแปลงนาสาธิตในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2570
สำหรับโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2504เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆทั่วประเทศให้ดำรงอยู่ต่อไปในการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2568มีการปลูกพืชต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวอาทิถั่วเขียวได้ผลผลิตรวม96 กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะ

ความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน7สายพันธุ์ได้แก่ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กข6ข้าวเจ้าพันธุ์กข79ข้าวเจ้าพันธุ์กข85ข้าวเหนียวพันธุ์กข26ข้าวเจ้าพันกข99และข้าวเจ้าพันกข109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทันทีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานดังกล่าวเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569รวมทั้งบรรจุซองจำนวน 400,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดหมุ่มป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดท่าโพวัดมนาหวานวัดวังตะวันออกจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.กองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและบริษัท General Air Conditioning Manufacturing ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดตากได้แก่วัดโคกพลูวัดไผ่ล้อมวัดอัมพวันวัดมณีไพรวัดบทมณีศรีบุญเรืองวัดช่องแคบวัดอรัญญเขตวัดใหม่สุวรรณวัดดอนมูลและวัดนาโบสถ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิงค์เน็ตจำกัดบริษัทจัดหางานจ็อบไทยจำกัดและสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงทำนองสรพัญญะพระภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบชารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบป
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่

ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดเกษมคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทางจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

0: ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับแฝดตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติ

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ทิ้งกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่า10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟประปาโทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บอกว่าชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์

0: ากอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: วางเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย
0: ์
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก
2: ็
0: เลยหาเองถูกไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามะเหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองเหลืองหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะ
0: ใช่
2: ไหมผมว่าติด8แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกวันนี้อีกนิดนึงนะ

0: ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ชูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะอย่างที่ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: น
3: ั่
2: นแหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: ผมเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่
2: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆ
3: ใส่ไว้เ
2: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
3: แบบให้ๆ
2: ง่ายๆ
3: ใช
2: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตกนี่ก็ตำเลย
2: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เอ๊ะมันจะเดือด
2: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: เติมส้ม
2: มะขาม
3: ใช่ค่ะมะขาม
2: ไม่
3: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็นเค
2: ็
3: ม
2: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
3: ปลาทูสดๆ
2: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึง
2: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
3: สุกแล้วค่ะ
2: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
3: หอม
2: หอมมาก
3: หอมมากเลย
2: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้ม

0: กันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
2: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อยหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคมอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ําแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ํางวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: ยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะก้าวกันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเนาะ
3: มันหวานในเนื
0: ้
3: อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
4: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
4: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามัน

0: ือมันหวานอะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
1: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
1: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอดาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อืออร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจหนึ่งทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ

0: แยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันเนี้ยขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช่ได
0: ้
1: เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเห็นว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
0: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่รอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงนึงอลูมิเนียมถุงนึงนะครับชีวิตก็จะง่าย

0: ง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษคือให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้น
0: เรา
1: ไปแยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำแล้วเราก็ช่วยทำ
0: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: มาแหวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้

0: สวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
1: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
1: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
1: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
1: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าเฮ้ย EMD เนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: เราเลย
2: คิดว่าเออถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบเนี้ย
0: ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนเนี้ยมาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
2: ทำได
0: ้อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้โหอันนี้ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟ
0: ฟลู
3: ออเรสเซนต์แล้วก็ม
0: ี
3: รางด้วยอ๋อเอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้คือของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่า EMD เนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
1: คิว
0: ต้องนัดคิว
1: น
0: ั
1: ด
0: มาทางไลน์ใช่มั้ยพ
1: ี่นัดมาทางไลน์นะ
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นะครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
1: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
1: จ้า
0: ว
1: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ีเตรียมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะก้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
4: เออนี่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่า

0: าจะไม่มีเวลาทำ
1: ครับ
0: ติ๊กเกอร์ออก
1: ลักษณะก็ออก
0: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
0: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: พลา
0: สติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
2: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
0: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
2: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
3: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในเราไม่มีรถก
1: ็
3: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี้
4: การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
2: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
2: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
2: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้ครับ
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: ครับ
2: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
2: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียน

0: เอาละอันพา
1: เอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็
0: เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช
1: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไฟเป็นอะไรอ
3: ่
2: ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: หมดปลอดภัยไม
5: ่
4: จำก
5: ั
4: ด
5: PEA ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซนตี้โฟร์โอ้หมดปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะคุณหมออ้อยคะแล
1: ้
2: ววันนี้ค่ะเราจะไปดูสัตว์ชนิดไหนกันบ้างคะ
1: ก่อนอื่นที่เราจะไปดูสัตว์กันเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าคุณหมอมีอาชีพอะไร
2: อ๋อรู้สิคะคุณหมอก็ต้องเป็นสัตวแพทย์หรือว่าเวชที่คอยดูแลรักษาสัตว์ไงคะ
1: ใช่ครับหน้าที่หลักของสัตวแพทย์ก็คือดูแลรักษาสัตว
2: ์
1: น้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถดูแลรักษาคนได้เหมือนกัน
2: มีด้วยเหรอคะและทำยังไงอะคะ
1: น้องเฟย่ารู้จักคำว่าอาชาบำบัดไหมครับ
2: อ๋อรู้จักค่ะอาชาก็แปลว่าม้า
1: ใช่ครับ
2: อาชาบำบัดก็แปลว่าการบำบัดจากม้าหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องเลยครับน้องเฟย่า

0: ถึงแล้วเฟย่า
1: โอ้โหมาเยอะมาก
0: มาเต็มเลยเฟย่า
1: โอ้โห
0: คราวนี้เฟย่ารู้ไหมครับว่าอาชาบำบัดเนี่ยเราใช้บำบัดใครเดี๋ยวน้องเฟย่าเก็บคำถามที่สงสัยไว้ถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าดีไหมครับน้องเฟย่าอาการใกล้มาพอดีเลย
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟย่าสวัสดีค่ะ
0: เฟย่ามีคำถามถามอาจารย์ก้อยเยอะแยะไปเลยครับ
3: ยินดีค่ะ
1: อาชาบำบัดนะคะใช้กับเด็กได้อย่างเดียวหรอคะใช้กับผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าคะ
3: อาชาบำบัดนี่ใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาชาบำบัดของเราเนี่ยเราจะเน้นกับเด็กเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะใช้กับเด็กพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขาค่ะ
1: อาจารย์ก้อยคะและเด็กพิเศษในไทยอะคะมีเยอะหรือเปล่าคะ
3: ในปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่มีเด็กพิเศษเพิ่มมากขึ้นค่ะในประเทศไทย
0: น้องเฟย่ารู้ไหมครับที่น้องเฟย่าถามอาจารย์ก้อยอะว่าเด็กพิเศษเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าเด็กพิเศษหมายความว่าอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์ก้อยดีกว่าครับอาจารย์ก้อยครับเด็กพิเศษในความหมายของอาจารย์ก้อยเนี่ยคืออะไรครับ
3: เด็กพิเศษนะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถนะคะที่แตกต่างออกจากเด็กทั่วๆไปนะคะซึ่งบางความสามารถเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาเขานะคะยกตัวอย่างในปัจจุบันนะคะก็มีออทิสติกนะคะซึ่งออทิสติกเนี่ยจะเป็นเด็กที่จะมีความภาวะผิดปกตินะคะในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่สบตานะคะถ้าหากว่าชอบหรือทำอะไรก็จะทำซ้ำๆนะคะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างที่สองที่เราจะพบกันบ่อยๆอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นนะคะหรือว่า ADHD
0: น้องเฟย่าสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: ไม่
0: นะ
3: ลักษณะของสมาธิสั้นก็อย่างเช่นซนมากหยุดไม่นิ่งนะคะไม่สามารถทำงานเสร็จได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือในกลุ่มที่มีเรื่องของการเรียนรู้บกพร่องนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆจะมองไม่เห็นความผิดปกตินะคะแต่ถ้าเราให้เขาดูหนังสือดูภาพเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการแยกแยะภาพแยกแยะตัวหนังสือเนี่ยจะมีความบกพร่อง
0: ดูยากมากเลยคร
3: ับ ใช่เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันนอกนั้นก็จะยังมีกลุ่มดาวซินโดรมนะคะดาวซินโดรมเราอาจจะเคยเห็นที่จะมีศีรษะท้ายทอยค่อนข้างแบนตาเฉียงขึ้นอันนี้เราอาจจะมองเห็นแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ใช้ในการทำอาชาบำบัดก็คือในกลุ่มที่เป็นสมองพิการ
0: สมองพิการด้วยครับ
3: ใช่กลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหว

0: น้องฟรีย่ารู้ไหมครับว่าสมองพิการแล้วทำไมกล้ามเนื้อถึงมีปัญหา
1: ไม่ทราบค่ะ
0: เพราะสมองเนี่ยเป็นตัวที่คอยส่งกระแสประสาทไปที่กล้ามเนื้อต่างๆถ้าสมองมีปัญหาแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้รับกระแสประสาทก็ทำให้การบังคับหรือว่าควบคุมไม่ได้นะนั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์ก้อย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันว่าในกลุ่มสมองพิการเนี่ยก็เราจะต้องมีการคัดเลือกด้วยว่าถ้าหากว่ามีภาวะเกร็งหรือกระตุกมากเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำอาชาบำบัดอ
0: ันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีขึ้นหลังม้าเนี่ยต้องเฟย์ยากสิครับถ้าขึ้นหลังม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วน้องที่มาทำอาชาบำบัดเกิดเกร็งอาจจะตกหลังม้าได้อันตรายดังนั้นการทำก็ต้องอยู่ในความดูแลใกล้
2: ช
0: ิดของอาชาบำบัดเนี่ยอายุช่วงอายุที่เขาใช้ได้เนี่ยครับจะเริ่มตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบครับ
2: ปัจจุบันเราจะรับที่5ปีถึง13ปี
0: 5ปีถึง13ปีนะครับน้องไฟอยากรู้หรือยังครับว่าม้าชนิดไหนเหมาะกับเด็กแบบไหน
1: อยากรู้แล้วค่ะ อาจารย์ก้อยค่ะและคิดว่าไฟจะนั่งบนม้าตัวไหนคะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปถามหมอม้าข้างในกันเลยไหม
1: โอเค
0: ดีครับไปกันดีกว่าน้องไฟไปเชิญอาจารย์ก้อยนำไปเลยครับ

0: ชื่ออะไรเหรอคะ
1: มาชื่อบราวนี่ครับ
0: เฮ้ยบราวนี่ขนมโปรดแม่หนูเลยค่ะ
1: พี่ก็ชอบเหมือนกัน
0: อายุเท่าไหร่ล่ะ
1: ตอนนี้บราวนี่เขาอายุ13ปีแล้วครับ
2: แล้วมาที่จะใช้ในการบำบัดเนี่ยเขาเริ่มใช้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับหมอวุฒิ
1: จะเขาจะใช้ประมาณอายุ7ปีขึ้นไปอะครับ
2: 7ปีขึ้นไป
1: เพราะว่าช่วงอายุ7ปีเนี่ยนิสัยเขาจะเริ่มนิ่งแล้ว
2: แล้วปกติแล้วเนี่ยการใช้อาชาบำบัดเนี่ยมันมีในไทยมานานหรือยังครับแล้วต่างประเทศเขาทำมานานหรือยังครับหมอวุฒ
1: ิจริงๆในเริ่มจากต่างประเทศก่อนนะครับ
2: คร
1: ับ จริงๆอาชาบำบัดมีการเริ่มใช้ในประเทศกรีกก่
2: อ
1: นในช่วงตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชแล้ว
2: โอ
1: ้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขา
2: ตั้งสองเท่าไหร่นะเกือบ 2,000 ปีแล้วเหรอฮะ
1: 2,000 ปีแล้วครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีอะไรแต่ว่าเขาจะใช้ในการบำบัดทหารที่บาดเจ็บในพ.ศ.1952เนี่ยมีนักกีฬาแข่งม้าชื่อลิสฮาเทลจากประเทศเดนมาร์กคนเนี้ยเขาเป็นโรคโปลิโอแต่ว่าเขาสามารถคว้าเหรียญเงินที่กีฬาโอลิมปิกได
0: ้เก่งนะคะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยในการใช้อาชาบำบัดก็เลยมีการแพร่หลายไปทั่วโลกครับ
2: อ๋อคือหมายว่าเขาป่วยก่อน
1: ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็คือเหมือนกับใช้ม้าเนี่ยบำบัดตัวเขาเอง
1: เขาจะใช้เป็นลักษณะเหมือนเขาเป็นนักกีฬาขี่ม้าอยู่แล้วครับแล้วเขาไปโชว์ศักยภาพในการแข่งกีฬาระดับโลกได
2: ้อ๋อก็เลยแพร่หลาย
1: ใช่ครับ
2: คนทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าการใช้อาชาบำบัดเนี่ยสามารถร
1: ัก
2: ษาผู้ป่วยได้
1: ใช่ครับ
2: นะอ๋อโอเค
1: ส่วนในไทยเนี่ยเริ่มมาแล้วประมาณ10ปี
2: 10ปี
1: โดยเริ่มมาจากทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทหารก่อนจากนั้นเนี่ยจึงเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับ จนถึงปัจจุบัน
2: น้องไฟย่าจะถามอะไรคุณหมอวุฒินะครับ
0: คุณหมอวุฒิคะและขี่ม้าได้อย่างเดียวหรอคะขี่วัวขี่ควายขี่โลมาขี่อะไรพวกนี้ไม่ได้หรอคะ
1: อ๋อจริงๆสัตว์อื่นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าในม้าเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากสัตว์อื่นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่การเคลื่อนไหวของม้าจะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทการเดินเขาพัฒนาขึ้นซึ่งจะต่างจากสัตว์อื่นที่เขาไม่มี
2: ม้าที่ใช้ฝึกเนี่ยหรือว่าที่เอามาใช้ในอาชาบำบัดเนี่ยต้องเป็นม้ามีสายพันธุ์พิเศษไหมครับหรือว่าเป็นม้าอะไรก็ได้
1: จริงๆถ้าแบ่งตามสายพันธุ์นะครับเขาจะมีแบ่งหลายๆแบบ
2: ครับ
1: อาจจะมีอย่างเช่นแบ่งเป็นม้าเลือดร้อน
2: ม้าเลือดร้อนคือดุเหรอเลือดร้อนนี่ไม่ใช่
1: ใช่คือเขาลักษณะจะก้าวร้าว
2: ก้าวร้าว
1: หรือว่าเขาจะใจร้อนกว่
2: า
1: ซึ่งม้าในกลุ่มเลือดร้อนเนี่ยจะไม่เหมาะกับอาชาบำบัด
2: ครับ
1: นอกนั้นก็จะมีเลือดอุ่นกับเลือดเย็นที่นิสัยเขาจะนิ่งกว่าหรือถ้าแบ่งอีกอย่างนึงคือที่เขานิยมกันก็คือแบ่งตามความสูงครับ
2: ครับ
1: จะมีฮอร์สกับโพนี่
2: รู้จักไหมครับว่าโพนี่คืออะไร
0: โพนี่ตัวเล็กกว่าหรือเปล่า
2: ถูกต้องครับโพนี่คือม้าชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าม้าโดยทั่วไปซึ่งหน่วยวัดความสูงของม้าเราใช้หน่วยที่เรียกว่าแฮนด์ครับโพนี่จะมีความสูงไม่เกิน 14.2 แฮนด์ส่วนม้าทั่วไปหรือที่เรียกว่าฮอร์สจะมีขนาดสูงกว่า 14.2 แฮนด์ครับ
0: น้ำหนักอะค่ะจำกัดป่ะคะหนูใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะแล้วม้ามันจะไหวป่ะคะหนูหนัก25ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆม้าครับถ้าเป็นม้าไซส์เล็กอะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง40กิโลเลย
2: หลังจากที่เด็กขึ้นมาบนหลังม้าแล้วเนี่ยเราจะประเมินยังไงครับกี่ครั้งหรือว่าเป็นคอร์สยังไงถึงจะรู้ว่าอาการเขาดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับ
3: คือจริงๆแล้วก่อนขึ้นบนหลังม้าเราประเมินก่อน
2: ประเมินก่อนขึ้นแล้วนะฮะรอบนึง
3: แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางหมอวุฒิก็จะมีการประเมินว่าเด็กกลัวม้าไหมแพ้ฝุ่นไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กเขาลองขี่ครั้งแรกประมาณ15นาที
2: ค่
3: ะให้เขาสร้างความคุ้นเคยหลังจากนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมละว่าเด็กน่าจะชอบกิจกรรมแบบไหนตามที่เราตั้งใจว่าเราจะส่งเสริมอะไรเขานะคะแล้วก็พอไปได้ครึ่งคอร์สนะคะเราก็จะมีการวัดพัฒนาการ
2: สอบมิดเทอม
3: ใช่มีการสอบมิดเทอมนะคะแล้วก็พอจบก็มีสอบไฟนอล
2: โอ้โหแล้วก็หลังไม่ผ่าน
3: ใช่
2: หลังผ่านก็ไปสเต็ปถัดไป
3: ค่ะหยุดไป1เดือนมาวัดอีกทีนึงว่ายังดีอยู่ไหม
2: อ๋อครับน้องไฟยะถ้าจะชอบมานั้นเนี่ย
0: น่าจะชอบอ่ะค่ะ
2: จริงเหรอคะม้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรน้องไฟยะ
0: ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า horse ค่ะ
2: ขี่ได้มั้ยขี่ได้มั้ยน้องไฟยะขี่ได้ม
0: ั้ยเวลาขี่อ่ะค่ะต้องมีที่นั่งตรงข้างหลังหรือว่านั่งอย่างนี้เลยค่ะ
2: มันต้องมีอุปกรณ์ด้วยน้องไฟยะ
0: ต้องมีอุปกรณ์เหรอคะ
2: อุปกรณ์เยอะมาก
0: อ๋อ
1: สำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับปกป้องตัวคนขี
2: ่ครับ
1: ก็จะมีหมวก
2: เหมือนหมวกกันน็อกไปย่า
1: ตัวนี้จะเป็นเสื้อสำหรับป้องกันสันหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เรียกว่าสายบังเหียนปกติแล้วมันจะมีสีเดียวแต่นี้เราทำอยู่สองสีใช่
0: สวยค่ะ
1: สวยน่ารักเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็

0: กิดเราทำสองสีเนี่ยเวลาเราบอกสีให้กับเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่าซ้ายขวา
1: อ๋อบอกว่าอาจารย์ฟังชมพูฟังน้ำเงิน
0: ชมพูน้ำเงินใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นผ้ารองอาน
1: ผ้ารอง
0: อานยาว
1: ครับ
0: ตัวนี้เรียกว่าอาน
2: อาน
0: ตัวอาน
1: ครับ
0: ตัวอานเนี่ยจะเป็นที่ให้เรานั่งบนหลังม้าตัวนี้เขาจะเรียกว่าตะกร้อจะช่วยเวลาที่เราใส่เท้าเข้าไปเท้าเราอ่ะจะไม่ติดอยู่ในตัวข้อเท้าตรงนี้
1: อยากถามอาจารย์ก้อยหนึ่งครับว่าเวลาเด็กที่เข้ามาใช้อาชีพบำบัดเนี่ยเวลาเราจัดคอร์สให้เขาเนี่ยเราแบ่งตามประเภทเด็กหรือว่าเราต้องการเหมือนกับต้องการฝึกทักษะไหนถึงออกแบบคอร์สแบบไหนเราแบ่งยังไงครับ
3: ถ้ามาถึงเราแล้วอะค่ะหลังจากที่เราประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งตามทักษะที่เราต้องการที่จะส่งเสริม
1: คือไม่ว่าเด็กจะมาแบบไหนก็แล้วแต
3: ่
1: ถ้าเราต้องการพัฒนาทักษะไหนเราก็จะออกแบบบทเรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่เขาต้องการพัฒนาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
4: คราวนี้ก็ได้เวลาที่น้องเฟย่าจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับว่าการใช้อาชาบำบัดเขาทำกันอย่างไรบ้างเริ่มด้วย
1: อัน
4: ที
1: ่
4: 1เป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องการเข้าสังคมในรูปแบบต่าง
0: ๆแต่คอม้า
1: แต่คอม้าสิครับ
0: แต่คอม้
1: าแต่หูม้าสิครับ
0: แต่หางม้าได้ไหม
5: เดี๋ยวมันเตะใส
3: ่ลองดู
1: แต่หางม้าแต่หางม้า
0: ถ้าเรามั่นใจว่าม้าเขานิสัยดีจับได้ฝึกมาก่อนเราแตะได้โอเคเตรียมเดิน1 2 3เตะ
4: ฐานที่2และ3เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์ครับ
0: ไหนลองอ่านคำนี้ดูนะ
5: hold your hands ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่ถูกต้องแปลว่า
5: ตรงนี้
0: แปลว่าจับบางเหียน
5: จับบางเหียนค่ะ
0: 2บวก5ได้เท่าไหร
5: ่2บวก5 7ค่ะ
0: 5บวก2
5: 5บวก2ก็7
0: 5ลบ2
5: 5ลบ2ก็3ค่ะ
0: เก่งมาก
4: ฐานที่4กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เช่นการกะระยะ
0: ไหนลองโยนลูกบอลสิเอาสีไหนก่อนครับ
5: สีอะไรกันก็ได้ค่ะ
0: นี่ครับโอเคขออีกรูปนึงขอบคุณครับ
4: ฐานที่5กิจกรรมที่ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ
0: Go,
5: go.
0: and stop 1 2 3 go ไปยะโอตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักก็ไป
4: ฐานที่6กิจกรรมฝึกการทรงตัว
0: มือขวาแต่ไรมือซ้ายแต่ไรสองมือแต่หัวแต่เอวกางแขนมาข้างหน้า5วิ1 2 3 4 5
4: และนอกจากนี้ยังสามารถเสริมกิจกรรมอื่นๆที่เด็กๆชื่นชอบได้ด้วยครับ
0: โอ้เก่งมากเลย1 2 3 you

0: ฟย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้ขี่ม้าเนี่ย
1: ตอนแรกก็สนุกตื่นเต้นเสียวๆค่ะตอนนี้โอ้โหแบบไม่กลัวแล้วค่ะ
0: ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเปิดเป็นคลินิกอาชาบำบัดโดยตรงเลยไม่ทราบว่าเป็นความร่วมมือกันของที่ไหนบ้างครับ
2: ครับก็ที่นี่เปิดเป็นคลินิกในความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: ครับ
2: ร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
0: ต้องมาติดต่ออะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็หลักๆแล้วคือผมจะเป็นคนรับเคส
0: ครับ
2: ก็ผู้ปกครองจะเดินเข้ามาติดต่อผมหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วมีเด็กพิเศษมาที่นี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: เยอะมากเลยครับตอนนี้รันคิวกันแทบไม่ทันเลยครับ
0: พัฒนาการเขาดีขึ้นไหมครับอาจารย์ก้อยครับ
3: ที่ตั้งแต่ที่เราทำมาประมาณปีกว่าๆนะคะก็โดยทั้งหมดเลยเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นแต่ว่าอาจจะดีขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จมากๆก็กรณีเคสที่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ล่าช้านะคะมีเคสหนึ่งคือเด็กมาเนี่ยอายุประมาณ14ปีละแต่ว่าพอเราวัดพัฒนาการเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ขวบ 7-8 ขวบนะคะพอครบคอร์สไปเมื่อจริงๆเพิ่งครบไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพัฒนาการในเรื่องของกระบวนการรู้คิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นชนิดที่ว่าแบบเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็เป็นความภูมิใจของคลินิกเรา
0: ครับแล้วของคุณหมอวุฒิล่ะครับ
2: ของผมจะมีเป็นเคสนึงครับ
0: ครับ
2: เคสนี้เขาจะเป็นเด็กออทิสติกแล้วก็ในวันนี้ครับผมได้เชิญคุณแม่ของเคสนี้กับเด็กอะครับมาด้วยเดี๋ยวผมจะเชิญคุณแม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเรานะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาทำอาชาบำบัดที่นี่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่เชิญนั่งตรงกลางครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทำไมน้องถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
4: สาเหตุคือได้ปรึกษาคุณหมอคือยังไม่ได้ทราบโดยตรงว่าเกี่ยวกับอะไรแต่คือจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นด้านเด็กพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในตอนท้องอะค่ะที่แม่คุยกับคุณหมอนะคะจะต้องเกิดมาก่อนแล้วก็ค่อยจะมาเห็นผลว่าน้องเริ่มมีพัฒนาการเริ่มช้าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มดูจากตอนนั้นค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะเริ่มสังเกตได้
0: ครับแล้วคุณแม่พาน้องมาใช้บริการที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
4: โอ้ประทับใจค่ะประทับใจค่ะทั้งครูแล้วก็ครูผู้ช่วยทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะเพราะว่าตั้งแต่นิกกี้มาเริ่มขี่ม้านี่ค่ะ
0: ครับ
4: เริ่มมีความสึกเขามีการทรงตัวสรีระอะไรเงี้ยดีขึ้นการเดินการทรงตัวแล้วก็ด้านอารมณ์นะคะด้านการรักสัตว์ด้วยเขาจะกอดม้าแต่ว่ากำหนดมืออาจจะแรงอยู่แต่ก็ยังแต่ก็มีความสัมพันธ์ในด้านการความรักเงี้ยค่ะ
0: ก็คือพัฒนาการเขาดีขึ้นเรื่อย
4: ๆดีขึ้นเรื่อยๆ
0: นี่น้องนิกกี้ได้รับการใช้อาชาบำบัดเนี่ยนานขนาดไหนแล้วครับ
4: สองอาทิตย์ก็ขอโทษค่ะสองเดือนก็ประมาณ8ครั้งแต่ว่าหลังจากสองเดือนแล้วก็จะมีแล้วแต่โอกาสอย่างเงี้ยค่ะที่คุณครูจะเรียกให้แม่มาให้น้องมาฝึกบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เริ่มดีขึ้นค่ะในด้านความคิด
0: ครับ
4: หรือว่าแต่ว่าก็มีความซนเป็นของเด็กที่ทั่วไปนะคะทุกอย่างแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มคำสั่งบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครั้งแรกอะค่ะที่ขึ้นมาค่ะเปล่าค่ะ
4: ครั้งแรกที่นิกกี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: ก็จะมีตื่นเต้นมีกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตกใจแบบว่าเพราะว่าน้องเนี่ยเคยเห็นแต่ในรูปภาพใช่ไหมคะพอน้องได้มาเห็นสัมผัสตัวจริงๆของม้าเนี่ยน้องก็มีอาการแบบตกใจมีเกรงบ้างแล้วก็แต่ได้ครูเนี่ยค่ะดูแลแล้วก็ปรับให้น้องได้คุ้นเคยกับม้าค่ะแล้วก็ได้ขึ้นนั่งได้ปกติและทําได้ดีอะค่ะ
0: อาชาบำบัดเนี่ยช่วยน้องได้เยอะเลยมั้ยครับ
4: ช่วยได้เยอะนะคะช่วยในด้านสรีระด้านการเคลื่อนไหวจังหวะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าน้องไม่ได้ดูแลกับคุณหมอแต่คือสัตว์มาดูแลน้องดูแลด้านต่างๆเพราะน้องแต่นั่งมาขี่ม้าเนี่ยน้องมีการนั่งตัวตรงขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างที่บอกค่ะแล้วมีความสัมพันธ์กับสัตว์ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าอย่างอื่น
0: แล้วน้องเขาสื่อสารกับเราได้ดีขึ้นด้วยไหมครับ
4: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากเดิมที่เมื่อก่อนอาจจะสั่งการอาจจะช้าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีบ้างแต่ว่าก็จะรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
0: แล้วตอนนี้คือน้องเขาจบคอร์สไปแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับเพิ่มกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู่ป่ะครับ
2: ใช่ครับกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู
0: ่อ๋อก็คือค่อยๆจะพัฒนาจากทักษะที่เขาได้ละหนึ่งทักษะ จะเพิ่มทักษะที่สองที่สามที่สี่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ก็จะทักษะเดิมก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเราก็พยายามเพิ่มทักษะใหม่เข้ามาด้วย
1: ค่ะ
0: ผมอยากให้คุณหมอวุฒิเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยนะครับแล้วก็หมอก้อยด้วย
2: ครับก็อาชาบำบัดนะครับจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่มันสนุกมันคือการทำกิจกรรมเกมบนหลังม้าการที่เราสร้างความสนุกให้กับเด็กเราเล่นเกมด้วยกันเราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคือมันจะช่วยให้มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กเองต่อตัวเราด้วย
0: แล้วส่วนของทางอาจารย์ก้อยล่ะครับมีอะไรที่จะฝากบ้างไหมครับ
3: ค่ะก็ขอฝากไว้นะคะอย่างที่คุณแม่น้องนิกกี้ได้บอกนะคะว่าอาชาบำบัดนะคะก็จะเป็นการรักษาทางเลือกนะคะเพราะว่าในเด็กกลุ่มพิเศษพวกนี้เขาจะมีโลกของตัวเองนะคะการที่ให้เขาได้มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมนะคะโดยอยู่บนหลังม้าเนี่ยก็ช่วยให้เขาได้ออกจากโลกของตัวเองนะคะให้เขาได้เรียนรู้ในการ

0: ควบคุมตัวเองรวมทั้งเขาจะต้องมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กสนุกมากกว่าที่จะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากมหิดลของเรานะคะก็เป็นที่ทราบว่าจะเป็นสาขาที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะในกลุ่มคลินิกอาชาบำบัดของเราเนี่ยนอกจากจะให้บริการในกลุ่มเด็กพิเศษแล้วเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่านักศึกษาที่สนใจนะคะทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษากายภาพบำบัดนักศึกษากิจกรรมบำบัดหรือว่านักศึกษาสาขาอื่นที่จะอยากมามีโอกาสได้ฝึกนะคะในการทำอาชาบำบัดเราก็ยินดีแล้วก็
1: เข้ามาเรียนรู้
0: ใช่
1: แล้วดูว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
0: คือคีย์เวิร์ดของกลุ่มเราก็คือว่าเราเคียวเด็กนะคะรักษาเด็กในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็แคร์พาเรนต์ก็คือว่าดูแลผู้ปกครองด้วยเวลาที่เราบำบัดแล้วเด็กมีพัฒนาดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กดีขึ้นแต่หมายความว่าเราได้ให้ครอบครัวครอบครัวนึงเนี่ยมีความสุขตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเราได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น
1: ส่วนคุณแม่ล่ะครับมีอะไรอยากจะเล่าหรือว่าอยากจะฝากไหมครับ
2: ค่ะก็ของแม่ก็จะฝากเกี่ยวกับผู้ปกครองที่มีน้องเป็นเด็กพิเศษเหมือนน้องนิกกี้เหมือนแม่นะคะว่าขอให้ดูแลน้องที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเอาใจใส่เขามากๆนะคะแล้วก็หากิจกรรมดีๆให้เขาอยากให้เขาอยู่ในโลกส่วนตัวก็อย่างอาชาบำบัดที่แม่ที่มาใช้บริการที่นี่นะคะดีมากค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็มาใช้บริการคุณครูใจดีมากค่ะแล้วน้องก็ได้รับผลประโยชน์จากคุณครูแล้วก็มาได้ด้วยค่ะ
1: เห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสัตว์เนี่ยสามารถบำบัดคนได้นะฮะ
3: ไม่ใช่คนบำบัดม้าหรือสัตว์ได้อย่างเดียว
1: สัตวแพทย์ก็รักษาสัตว์แล้วสัตว์เนี่ยก็กลับมารักษาคน
3: ได้เหมือนกันค่ะ
1: ต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็
3: คุ
1: ณหมอวุฒิคุณหมอก้อยมากนะครับที่ให้โอกาสน้องเฟย่าแล้วก็ผมได้เข้ามาเรียนรู้ว่าอาชาบำบัดเนี่ยเขาทำกันยังไงมีประโยชน์กับน้องๆยังไงบ้างนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอลาทุกท่านไปก่อน
4: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี
4: Animals

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการ

0: สอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวฟีลกู๊ดรายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความรักเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
0: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
1: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งพี่มิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
0: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
1: ค่ะ
0: ไม่มีทางไหวครับไม่มีทาง
1: ค่ะ
0: พูดเลยว่าคนเป็นแม่เก่งมาก
1: วันนี้ค่ะต้องตัวรับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเธอเองต้องต่อสู้หลายเรื่องค่ะต้องไปขึ้นศาลเพื่อจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยในร่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อจะเลี้ยงลูก2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ ถิตะกวินค่ะ
2: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
0: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
0: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: ก็มันมองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะมันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้เราก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่จำเป็นต้องจำนวนครบแต่ขอให้บรรยากาศดีอ่ะชัดเจนเลยว่าถ้าครบแล้วบรรยากาศไม่ดี
0: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาตอนประมาณ5ขวบ
4: ได้ครับ
0: จำอะไรได้บ้างครับตอนนั้น
4: จำได้คร่าวๆก็มีทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับในบ้านใช่ครับแล้วก็ตอนไปขึ้นศาลนั่นก็พ่อจำได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรในประมาณนั้น
0: อ๋อคือตอนท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
3: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมท
0: บ
3: ซึ่งเป็นคณะค่ะผู้พิพากษาสมทบก็จะประกอบด้วยนักจิตวิทยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเรื่องจิตวิทยากับเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาครอบครัว
1: พี่นุ่นก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันกับการเลี้ยงดูลูก2คนแล้วมันก็มีบางช่วงที่งานแสดงไม่ได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือโดยอาชีพอะค่ะมีช่วงเหมือนกับกราฟชีวิตมันลงเหมือนกันนะแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่ามันหมดแล้วยุคหมดยุคเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะทำไงดีทำไงต่อเอาไปยังไงรอดเอ้ยมันต้องประหยัดมันต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่มันฟุ่มเฟือยออกไปแต่สำหรับลูกแล้วอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการประหยัดในแต่ละวันก็คือการกินอยู
1: ่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นบ้านที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูกๆ
3: ปรึกษา
1: บอกลูกทุกอย่าง
3: ค่ะ
1: เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านนี้เป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้ค่ะบีมีเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงนะคะครอบครัวดาราค่ะคุณนุ่นดาราดังนะคะที่ทุกคนรู้จักเธอมาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนค่ะ

0: นะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะมีลูก2คนค่ะลูกชายคนโตค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้นี่เขาก็หล่อนะคะเท่เป็นนายแบบทรงนางแบบนะคะแต่ก็ซ่าไม่เบาเลยนะคะนะคะส่วนลูกสาวค่ะน้องมุกค่ะอันนี้ก็จะออกแนวสาวหวานนะคะอันนี้จะเป็นแนวดารานะคะแต่ก็มีความแซ่บอยู่นิดๆค่ะแล้วก็คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเธอเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะส่วนบีเองค่ะบีดูแลนุ่นนะคะในฐานะผู้จัดการมานานค่ะแล้วบีก็เห็นนะคะการพยายามเลี้ยงลูกให้ได้ดีโดยมาตลอดนะคะซึ่งบีบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
1: เฮ้ยมุกมีหน้าใหม่ด้วยดูดิ
2: ไหนหน้าอะไร
1: หน้าอย่างแกกินเลยพิซซ่า
3: โอ้ยไม่ไม่เอาไปว่าน้อง
2: เฮ้ยมีหน้าใหม่จริงๆด้วยพี่ไม้ดูดิ
1: ไหน
2: เนี่ย
1: ไหนไหนโอ้ยบุ๊กเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
2: หน้าใหม่จริงๆด้วยดูสิหน้าแดงเลยอ่ะ
4: เขินเหรอ
1: หน้าแดงเหรอฮะ
4: พอเลือกได้แล้วว่าจะกินหน้าอะไรเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ
0: และนั่นค่ะคือการพยายามทำความเข้าใจโตไปกับลูกๆในทุกช่วงวัยของเขาค่ะมันทำให้เก้าอี้ตัวนั้นที่ว่างทำให้เด็กๆไม่รู้สึกขาด
4: ฮัลโหลบีว่าไง
0: นุ่นคือคิวรายการวันจันทร์น่ะเขาขอคืนคิวนะ
4: อ้าวทำไมอ่ะมีรายการพิเศษแทรกหรอ
0: ไม่ใช่เขาขอคืนคิวแบบตลอดไปอ่ะ
4: ไม้มุกเดี๋ยวเลือกกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับน้าบีแป๊บหนึ่งนะมันเป็นยังไงอ่ะบี
0: คือเขาเปลี่ยนรูปแบบรายการน่ะนุ่นแล้วก็เขาเปลี่ยนพิธีกรน่ะ
4: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเนาะ
0: นุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนุ่นมีอะไรให้บีช่วยไหมบอกมาได้เลยนะ
4: บีช่วยครอบครัวนุ่นมาเยอะแล้วอะไม่เป็นไรหรอกหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วเนาะก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันไปก็แล้วกันถ้าช่วงนี้มีงานแขกรับเชิญหรือว่าเกมโชว์อ่ะบีรับให้นุ่นเลยนะนุ่นรับหมดเลย
0: ได้นุ่นคิดซะว่านุ่นน่ะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้บีช่วยบอกบีได้เลยนะบีเต็มใจโอเคนะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนุ่นนะ
5: แล้วก็อัน
6: นี้เอกสารมาเพิ่มหรอ
5: ใช่
4: เอาไงล่ะลูกตัดสินใจได้หรือยังจะกินหน้าอะไร
1: ครับหน้าแม่ดูเศร้าๆนะว่าไหมมุก
2: ใช่แม่เป็นอะไรเครียดเรื่องงานหรออ
4: ืมจ้ะแต่แม่โอเคนะแล้วเราก็ยังสามารถกินพิซซ่ากันได้เหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ว่
2: ามุกเอาหน้านี้เลยนี่อันนี
1: ้โหหน้านั้นแพงนะเว้ยทานเองกับ400
2: เอาเอาหน้านี
1: ้เอา
2: แต่ว่าเอาไซส์เล็ก 4ชิ้น129บาทแบ่งกันคนละชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือโอน้อยออกเอาว่าใครจะได้กินดีไหมแม่
7: ดีไหมครับ
4: ขอบใจมากนะไม้มุก
7: ช่วยๆกันนะไม่ต้องมาทำซึ้งหรอกละละเขินละเขินเขิน
4: ไม่เดียวแต่แม่สัญญานะว่าเรายังสามารถมาทานอาหารในห้างได้อาทิตย์ละครั้ง
7: yes
4: เพียงแต่ว่าเราจะต้องมองขวาดู

0: จ่ำเลย
1: งั้นก็ไปกินกันเลย
2: เดี๋ยวซ้ายค่ะทางนี
1: ้ไป
3: และนั่นค่ะเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ค่ะจะไม่ปรบมือให้พวกเขาหน่อยเหรอคะ
4: ละครเมื่อสักครู่นี้ค่ะฉากไหนที่ทำให้พี่นุ่นน้ำตาไหลออกมาคะ
5: ไหลเพราะลูกมากกว่าคนไม่ค่อยเคยเห็นมุมนี้เขาอะเราก็เลยทำให้แบบไอ้สิ่งที่มันเป็นอะมันทวีข้างในเพราะเขาก็มันไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้มานั่งแบบว่าร้องไห้ด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหามันมีแต่เรื่องว่าไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคไป
6: เลยเวลามีปัญหาทุกคนพยายามจะสตรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มันผ่านไปให้ได้
5: ใช่ค่ะแต่ข้างในลึกๆก็
6: มันมีทุกคนแหละมันเก็บไว
5: ้
6: แต่พอเจอผ่านละครแวบเดียวมันจี๊ดเลย
5: จี๊ดค่ะจี๊ดเลย
6: แล้วเราโอเคไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรา
7: ก็โอเคนะครับ
6: ดูเมนูด้านขวาก่อนที่จะดูด้านซ้าย
7: ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยังติดเป็น
5: ก็ยังไปดูน้องอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบว่าเพลินๆก็เลือกไปนู่นนี่ที่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็จะแบบดูราคายังคือตะวาดเลยอะไรเงี้ย
6: ช่วยแม่
5: อันนี้แม่ชอบ
6: งานดี
4: ถือว่าลูกน่ารักมากเลยนะคะที่ลูกเข้าใจ
5: ค่ะ
4: แล้วก็ยอมเปลี่ยน
5: ไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ไงคือแบบไม่มันต้องอยู่ไงมันคือความจริงอะค่ะคือต้องให้ลูกอยู่บนความจริงไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพยายามจะมีเพราะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้ดีที่สุดของลูกไม่ได้แปลว่ามีวัตถุที่มากที่สุดแต่ว่ามันคือการที่ยอมรับความจริงได้มากที่สุด
6: ครับ
5: ก่อนหน้านี้มีรถ3คันนะที่ดูแลเขามานู่นนี่นั่นลดลงเหลือ2คันอ้าว2คันยังไม่พอไว้งานลดลงอีกต้องขายรถคันหนึ่งไปเพื่อจะลดสเกลลดลงมาพอร์ตน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ
6: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่แม่ต้องขายรถไปทีละคัน
7: จำได้ครับคือผมไม่ได้แบบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าคุณแม่แบบรายได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับแบบงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดไปครับ
6: ดีเนาะ
4: ค่ะคือพี่นุ่นบอกน้องไม้บอกน้องมุกเลยว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเราต้องลดเราต้องจำกัดคืออธิบายให้ลูกฟัง
5: อธิบายค่ะอธิบายก็จะอธิบายแล้วก็ต้องคาดหวังครึ่งๆอะค่ะว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแบบสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาก็คิดว่าเขาเข้าใจ
4: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านนะคะคุณซีพงษ์ธนานิกรเจ้าของเพจคุณแม่ยังสวยเป็นตัวแทนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและคุณอุมณีรัตน์เป็นตัวแทนของลูกนะคะที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะถามคุณซีก่อนนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบพี่นุ่นวันที่รายได้ลดลงวันที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการบอกลูกยังไงคะ
8: ก็จริงๆเรื่องของพี่นุ่นนะคะที่เมื่อกี้ไปทานอาหารแล้วบอกให้ลูกให้ดูจากทางขวามือก่อนเอาจริงๆซีว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะตัวซีเองหรือว่าซีคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ในครอบครัวของซีนะคะซีก็จะสอนลูกตลอดเรื่องอย่างเช่นการซื้อของเล่นนะคะก็จะบอกลูกว่ามันเป็นกฎเลยว่าปีนึงเนี่ยเราจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือของที่หนูอยากได้จริงๆเนี่ยแค่เฉพาะวันสำคัญซีก็อธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยที่ซีเป็นเด็กเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยซื้อของเล่นให้ซีไม่กี่ชิ้นเองซึ่งซีเป็นคนที่มีของเล่นไม่เยอะแต่ทุกชิ้นที่ซีมีเนี่ยซีเล่นมันจนคุ้มจนรู้คุณค่าของทุกชิ้นเด็กสมัยนี้ค่ะบางทีอยู่ในครอบครัวใหญ่มากๆอาจจะมีพี่ป้านะอาหรือคุณตาคุณปู่คุณยายซื้อของเล่นให้เยอะบางชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงหรือบางชิ้นซื้อจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กเขาบางทีก็ไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าสูงคือซีอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เขามีอะค่ะ
4: คุณอุล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่คุณแม่รายได้ลดลงแล้วเราเองต้องประหยัดทุกอย่างภายในบ้าน
9: มุมอุก็จะเป็นมุมลูกพอเราฟังพี่นุ่นเรารู้สึกเสียงสั่นมากก็ชอบที่พี่นุ่นเล่าให้ลูกฟังค่ะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะเขาควรรู้สภาพคล่องรู้สถานะของครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอินมากค่ะอันนี้เป็นมุมของอูนะคะซึ่งตอนเด็กเราก็โตมาแบบ แบบครอบครัวเราขาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเนี่ย

0: ามีแต่เราก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประมาณนึงซึ่งลูกเรายังไม่ได้ขาดแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่จําเป็นต้องดีกว่าคนอื่นน้องมากคนอื่นก็เลี้ยงให้ลูกอยู่ในสแตนดาร์ดหรือว่าบางทีก็อาจจะต่ําเล่นอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆพื้นๆมากซื้อของก็ไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างคุณซีอ่ะตอนเด็กๆอู้ไม่มีของเล่นเลยนะของเล่นอู้คือตุ๊กตาที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยายนั่งซักผ้าเป็นเก้าอี้ไม้ว่าเอาเนี่ยใบตองอ่ะมาทําให้มันเป็นผมแล้วไปติดให้มันเป็นผมตุ๊กตาอะไรเงี้ยพอลูกโตมาก็จะบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นต้องเล่นแพงนะลูกไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตลาดนัด3ตัว30ก็ได้ลูกหนูก็เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็นี่เลยเถิดไปนิดนึงอินมาก
1: อินมีอารมณ์ร่วม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณซีขอบคุณคุณอุนะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการที่พี่นุ่นใช้ในการบอกกับลูก
2: ค่ะค่ะก็เข้าใจคุณอุนะแบบอินเวลาเป็นแม่แล้วมีครอบครัวแล้วเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องเผชิญปัญหาอะไรในแต่ละระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบเนอะมันเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะสังคมจะดีคือครอบครัวต้องดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันอยู่แล้วค่ะ
3: แล้วอย่างไม้อ่ะตัวไม้เองในฐานะลูกอ่ะเข้าใจไหม
4: ก็เข้าใจนะครับคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบกำลังเตะบอลเยอะครับก็แบบมีแบบอยากได้สตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับแต่คือมันก็ยังแบบใช้ได้อยู่อะไรผมก็โอเคไม่ได้อะไรมากใช่ครับ
3: เราเข้าใจ
4: เข้าใจ
3: ไม่เคยงอแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี้
4: ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
3: สมมุติว่าสตาร์ทเราพังเราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
4: ไม่ครับ
3: ไม่
4: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรไงแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วพี่นุ่นทํายังไง
2: เราก็ต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เค้าเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กําลังเรามากกว่าถูกมั้ยคะถ้าสมมติว่ามันลดราคาจาก 10,000 นึงมาเหลือ 5,000 น่ะลด 50% เลยแม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได
1: ้
2: เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยก็มีคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าโอ้แม่ว่าชีวิตไม้ไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้พวกเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
3: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
4: อ๋อก็มี
2: ว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งทันบน
1: ยังไงคะพี่นุ่น
2: เรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
1: บ
2: แต่ในกระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
3: ของแม่ผมครับ
4: หนักแล้วอย่างนั
2: ้
4: น
2: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดาค่ะก็เขาก็มากระมิดกระเมียนบอกแหละว่าเพราะอันนั้นโดนจับหรอกเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมาบอกเราว่
4: า
2: แม่ครับเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
1: วันสอบของลูก
2: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่ออกมานี่คือโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6สิงหาวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ครองค่ะน่าจะมีการเป่าเค้กกันอะไรคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละค่ะได้แบบค คุยกันวันนั้นเขาก็อาจารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมเราก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่าเราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อใจคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยในการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้วรู้สึกยังไงอะคะ
4: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
1: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
4: ไม่ได้พูดในห้องอะครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
1: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริงๆ
2: ใช่ค่ะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: สบายใจ
3: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
2: ้
3: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจเสียใจเสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูกเฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่แล้วกันนะไม่แน่พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
2: ้
3: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกยังเด็ก
2: ๆค่ะ
3: แล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์เงี้ยเพราะเพื่อนมันชวนอยู่แล้ว
2: มันดีมากเลยนะเราก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
3: ้
2: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่จะต้องยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
3: เราต้องสองในหนึ่งคน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาอะไรอย่างนี้ออกไหมคะแต่ของเราไม่
1: ม
2: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ขายังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยเอ๊ะพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าไอ้ความเกรงขามมันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
1: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าวันหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
5: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกตัวอย่างถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
3: คุณอู้ล่ะครับ
6: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้ เคยลองค่ะแต่พอลองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้ไม่ได้อร่อยมันอย่างที่คิดเป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็มันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอู๋เนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมนึงอย่างของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอู๋คือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการก็คือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
3: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะฮะ
1: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันหนึ่งมันก็เห็นผลนะว่ามันอาจจะช้าก็ตาม
2: ค่ะ
1: เรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
7: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บีรู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันหนึ่งค่ะ3ปีก่อนนุ่นได้พบว่ามีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลและวันนั้นไม้กับมุกก็

0: นุ่นไม่ตอบนั่นคือสิ่งที่บีรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจแล้วกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้ละ
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีๆที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นมะเร็ง
1: ไม้มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม่
3: ตามนั้นครับแม
0: ่ฮะคือบ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งแล้วบอกกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยเหรอบ้านเนี้ยเฮ้ไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
2: นี่ไงเจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
3: นี่ๆเจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดทุกชนิดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจไหมแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็จะผอมใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมลูกเลิศ
2: ดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
3: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
1: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วล่ะเนี่ย
2: คำการสนองแม
0: ่อะไรกันคะบ้านนี้เขาเป็นแบบนี
1: ้อะไรอย่างนี้เขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
0: โอเค
4: อย่าไปเลย
2: ค่ะไม่ขยับ
0: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความเข้าใจทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
1: มีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
0: ชอบคุณน่าเบื่อพวกเธอจริง
2: ๆวันนี้วันนี้จะเอามาแล้ว
1: เรื่องเราดราม่าอย่างนี้เลยเหรอตาไหลทุกทีเลย
5: ดราม่าที่มันข
1: ำ
5: ขำวันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ
4: โดยไทม์ไลน์อ่ะยังไม่มีบีก็คืออยู่กันเนี้ยละค่ะ3คน
3: ค่ะ
4: อืมแล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่ะหมอเองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะใจเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
1: ่อ
4: แล้วบอกว่าถามว่าตกใจไม่ตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอก2คนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝ่ายแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพอบอกเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเออแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้แม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเว่อๆนิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
6: ก็ตกใจครับข้างนอนผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยรีบถามแม่ว่าแบบมันรักษาได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็หนีไปอะไรเงี้ยครับใช
7: ่ไม้ดูแลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
6: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบชิวๆนั่งอะไรเง
4: ี้
6: ย
4: บอกไม่ทำ
6: ใช่ประมาณนั้นครับ ก็ทำหมดทุกอย่างต้องช่วยต้องแบบกระตือรือร้นมีอะไรให้หยิบให้ทำต้องไปจัดการแทนอะไรก็ช่วยหมดทุกอย่าง
8: คือแบบยื่นมือเข้าช่วยแล้วต่อจากนี
4: ้ค่ะก็ตอนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาจริงๆมันก็ฟื้นตัวเร็วมากอ่ะนะคะ
6: คร
4: ับแต่ว่ามันก็ยังมีความกระดอกกระแดกนึกออกมาคือแบบว่าแผลเผลอมันยังไม่เข้าที่นั่นนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ขับรถก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะไรช่วยอะไรได้เขาช่วยหมดพูดแค่เอ่ยปากครั้งเดียวเมื่อก่อนสัก3ครั้งหนักๆ10ครั้งก็มียังไม่ทำแต่นี่แบบครั้งเดียวทำ
8: ก็ทำเลย
4: ชื่นใจมากชื่นใจมากค่ะแต่มันสั้นมากจริงๆนะคะเวลาช่วยใจเนี่ยไอ้การฟื้นตัวเร็วมันทำให้การช่วยเหลือก็หมดไปเร็วด้วยฮะทำไมล่ะ
8: ทำไมเราไม่สับออยนานๆอ่ะ
4: โอ้ไอ้เราก็ไม่เคยเอาวิชาละครมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่สับออยเนาะเสียดาย
8: ห่วงอะไรลูกคนนี้ที่สุด
4: สำหรับผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอ่ะค่ะมันกลายเป็นจุดที่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือแบบอย่างของความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เขาอะนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเราเป็นโลโมเดลเราอาจจะเป็นไอดอลเขาก็ได้ที่ในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งสตรองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะมองเราเป็นแบบอย่างแต่สำหรับไม้อะต่อให้เราเก่งเราทัฟขนาดไหนหรือว่าเราเจ๋งขนาดไหนยังไงเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เพศเดียวกับเขาก็จะได้ทฤษฎีว่าตรงเนี้ยเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ไม่มีไอดอลที่แบบอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือว่าเราอยากหาไอดอลให้เขา
7: ไม้คิดยังไงที่แม่คิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไอดอลให้กับไม้ได้ทุกเรื่องอะค่ะ
6: ผมว่าเฉยๆผมรู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบความรับผิดชอบหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีไอดอลที่เป็นผู้ชายมันแบบมันอยู่ที่แบบการรับผิดชอบในหน้าที่ในชีวิตของเรามากกว่าครับ
8: แสดงว่าแม่ห่วงมากไปอีกแล้วใช่ไหม แม่กลัวว่าแม่จะไม่สามารถเป็นโรลโมเดลให้กับไม้ได้ในมุมมองของความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษแต่กลับกันลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ป่ะ
6: ครับ
7: เราเรื่องเพศนะคะ
6: ค
7: ุยกับลูกชายมันก็ไม่ง่ายนะคะพี่
4: ง่ายใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่จั๊กจี้จะพูดนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ยุคที่แบบว่ารู้ละว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับลูกในเวลาที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอะไรก็ต้องคุยไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาลูกผู้หญิงเราคุยได้เต็มที่อ่ะเต็มที่เลยอ่ะแบบอะไรก็ได้หมดอย่างนี้แต่แบบลูกผู้ชายแบบอ่ะไอความรู้สึกไอตรงเนี้ยเราไม่เคยไงเราไม่รู้ไงอวัยวะเราก็ไม่ใช่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการดูแลอะไรกันยังไงในแต่ละวันหรือว่าจะ

0: พอถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมีฝันเปียกมีอะไรมันเปียกยังไงวะ
1: บอกได้เลยคะอย่างแบบเกิดเหตุการณ์
2: ไม่คือถ้าเรื่องบางเรื่องก็คุยกันเหมือนที่เราคุยปกติแต่ว่าถ้าเรื่องที่มันลึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่หมายถึงผมก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเสิร์ชหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หลายเรื่องมากแค่เล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจครับ
3: แสดงว่าอินเทอร์เน็ตก็คือก็ตอบโจทย์เราแล้วแหละระดับหนึ่งที่เหลือก็คือเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าคุยกับแม่เราก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้
2: ใช่
3: ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอยู่ดี
2: ใช่ครับ
3: อ๋อโอเคก็เรียกว่าตอบโจทย์แหละเน
1: าะพี่นุ่นพยายามจะเติมเต็มทุกอย่างให้กับลูกนะคะ เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกไม่รู้สึกขาดแต่ว่าเก้าอี้ตัวข้างๆของพี่นุ่นของแม่เนี่ยไม่เคยถูกเติมเต็มมาเลยจนมาวันหนึ่งค่ะไปชมเรื่องราวจากละครเวทีค่ะ
4: วันนี้พวกเรามาทะเลกันค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่บีจะทำในวันนี้นั่นก็คือเมื่อได้หันกลับไปและบีเห็นภาพความสุขอันงดงามของครอบครัวเขาบีรู้สึกกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกหวั่นใจบีคิดว่าบีไม่อยากให้ภาพความสุขที่พวกเขามีอยู่อย่างมากมายมันหายไปเพราะตัวบีเองเป็นคนทำลายมันลงค่ะบีก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
5: จะยกออกทำไมครับนาบี
4: นาคิดว่าเก้าอี้สามตัวมันดีของมันอยู่แล้วลูก
5: แต่ความสุขที่นาบีเห็นอะคือสิ่งที่แม่ทำให้ไม้กับมุกเราสองคนเนี่ยได้รับจากแม่มาเยอะแล้วนั่นบีไม่อยากให้เราสองคนได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขบ้างหรอครับ
4: ไม้ครับสิ่งที่ไม้กับมุกทำให้แม่อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขมากพอแล้ว
5: แต่มันจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่มีนั่นบี
6: เตรียมมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะครับอีกนิดเดียว
7: แม
8: ่มุก
7: ถ่ายรูปกัน
8: รู้
4: เขารู้กัน
7: ถ่ายอยู่เมื่อกี้แม่ก็ถ่ายอย
4: ู่ตกลงเด็กๆก็รู้เหร
7: อมา
9: น้าครับถ่ายรูปครอบครัวหน่อย
4: ให้เขารอด้วย
10: อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค่ะ
4: คืออะไร
10: แม่ใส่นี่สวยมากชื่อมุกได้แล้วค
3: ่
10: ะ
3: ได้แล้วนะครับใครยิ้มหวานๆทุกคนมองกล้องนะครับรูปที่หนึ่งแชะรูปที่สองแชะคู่ตรงกลางไม่จูบกันสักหน่อยเหรอครับ
4: แชร์ค่ะ
3: จูบไว้ก่อนสิครับแล้วจะกดแชร์
4: แชร์ค่ะอันนี
3: ้โอเคแชร์ครับ1 2 3แชร์แก้มชนกันหน่อยแชร์ทุกคนแก้มชนแชร์อ้าวเฮ้ยขอโทษครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาทุกรูปเลยรอเล่นหยอกภาพสวยมากครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
7: ว่าแต่นี่เราอะไรมาใส่ให้แม่เนี่ยอย่างกับพ็อปงานแต่งริมทะเลใช่มั้ย
4: อะไรนะ
7: ใช่มั้ย
4: อืมจ้า
7: แต่งค่ะ
10: เย้
4: เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลย
7: ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตอบอยู่แล้ว
4: ยังไงก็ถามให้ถามก่อนมั้ย
2: จูบเลยจูบ
4: เป็นเด็กลูกเป็นเด็ก
2: เลย
10: แม่ทำอย่างงี้

0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่
1: เลยจ้า
0: ซื้อมาแม
1: ่ถูกใจรู้ใจแม่ที่สุด

0: นะเดี๋ยวเถอะพี
1: ่น่ารักมาก
2: ภาพที่เราเห็นอยู่บนนั้นคือวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่เลยภาพสุดท้ายเมื่อกี้คือภาพในวันนั้นเลย
0: วันนั้นคือที่ริมหาดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานที่เขามารอเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆครั้งนั้นคือคิดว่าจะเป็นวันเกิดก็คือตรงกับวันเกิดค่ะโอ้โหทุกคนแบบรู้หมดเลยมีเราคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เลยเซอร์ไพรส์มากค่ะ
3: วันนี้นะบีมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นเลยร้องไห้ตั้งแต่ละครเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวเชิญนะบีบนเวทีค่ะ
0: ร้องเหรอ
3: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
2: คนที่ร้องไห้หนักกว่าพี่นุ่นก็คือน้าบีนี่แหละครับ
4: ไม่เคยเห็นพี่ไม
0: ้
4: ม
0: ุ
4: ม
0: ผมไม่เคยเห็นพี่ไม้มุมนี
4: ้โอ้ยอะไรลูกนี่บีอยู่นี
2: ่แสดงว่าพี่ไม้ปกติจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี
0: ้เขาอ่อนโยน
2: เทคโมเมนต์ได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหา
3: ไม้บอกว่าน้ำตาไหลตอนละครเรื่องแรกเพราะว่าคิดถึงบี
4: ก็บีร้องเพราะว่าไม้ร้อง
3: บอยหันไปนบีก็ตาแดง
0: ทำไมร้อง
2: คือแสดงว่านบีไม่ค่อยได้เห็นไม้ในมุมนี้เลย
4: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลยจะเป็นเด็กแกร่งเด็กขำขำที่แบบว่า
4: ใช่ใช่เขาชิล
2: สนุกสนานไปเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือ
4: ใช่อ
2: ิโมชั่นอลหนักเลย
4: ใช่เราก็เลยยิ่งรู้สึกมากเพราะมันเหมือนแบบแต่เขาไดเรกเราความรู้สึกเขาไดเรกกับเรามากๆ
0: คือตอนที่แบบว่าเราโกรธกันแล้วก็ไม่ไหวแล้วจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากนั้นนะคะเขากลับมาหาเด็กๆแอบมาถ่ายรูปเลยเอารูปแบบที่ถ่ายกันวันสุดท้ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปที่แอบมาถ่ายกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่เจอเด็กๆอีกแล้วอีกตั้ง8ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขารักลูกเรา
4: คือไม่เจอเขาไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่า
2: แต่เราผูกพันกับเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
3: แล้ว8ปีไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอคะ
0: มันแปลกนะคะที่แบบมันไม่ได้ติดต่อกันเลยมันไม่ได้แยกกันไปอยู่คนละประเทศด้วยนะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่นี่แหละเขาก็ทำงานใช้ชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเราก็เลี้ยงบางหลังต่างๆเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความ
4: แต่ส่องโซเชียล
3: ส่องโซเชียล
4: ลูกก็มี IG แล้วมีโซเชียลแล้วเราร
3: ู้ไหมคะไม้รู้ไหมว่า
5: น้อง
3: ม
5: ีแอบส่องเคย
4: กดไลค์เขา
3: แต่แม่ไม่รู
4: ้แม่ไม่รู
5: ้แม่ไม่รู
0: ้แม่ก็เป็นคนที่แบบตัดแล้วคือจบแล้วคือต้องเดินหน้ารู้แต่ว่ามันไม่โอเคละมันเครียดมันในบ้านไม่ดีหาอะไรก็ได้ที่จะไม่เครียดแบบนั้นอีกแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วเราปรึกษาลูกๆไหมครับตอนที่วันที่เราคิดว่าเราจะตัดหรือเป็นการตัดสินใจของเราคนเดียว
0: ไม่ได้ปรึกษา
5: ตอนนั้นผมเองเด็กอยู
0: ่เด็กเขาสิบขวบเขาก็จะ
4: เข้าม
0: าเผอิญว่ามันมีอยู่วันนึงอะค่ะที่แบบนบีกลับบ้านมั้งคะแล้วก็หาอะไรทานข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยมูก็พูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความเด็กอะค่ะเด็กมากเนี่ยนี่มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามากันแค่นี้คือช่วงนั้นมันต้องยอมรับว่าเครียดจริงเพราะว่าเราพยายามจะสร้างวินัยจะต้องกินอยู่เป็นเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีวินัยมากกว่าเราอีกแบบเข้มงวดกว่าเราอะไรเงี้ยมุกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบถูกแบบสตรีกอะเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้สบายสบายอะไรเงี้ยมันก็เลยไปทำให้เราเข้าใจเองค่ะว่าสงสัยบรรยากาศแย่แล้วจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นบีต้องออกไป
2: วันที่พี่บีกลับมาเนี่ยพี่นุ่นได้ขอโทษอะไรพี่บีไหม
0: โอ้โหมากมาย
2: อยากฟังตรงนี้ขอโทษเป็นเดือนคืออะไร
4: เขาก็ขอโทษว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่แบบเขาตัดช่องทางที่เราจะสื่อสารกับลูกอันนี้บีเจ็บปวดที่สุดเอาจริงๆนะไม่ได้คุยกัน8ปีแล้วนะคะแต่วันที่เจอวันแรกเนี่ยเหมือนไม่ได้คุยแค่เมื่อวานมันจูนกันแบบว่าอ้าวเหรอพี่
2: คลิกเลยอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับ
4: เหมือนแบบว่าพี่เป็นทุกวันที่แบบพี่ไปไหนมาแล้วก็ถามว่าบีไปไหนมาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันคนไม่ได้คุยกันแค่แบบวัน2วันเองอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนแบบอุ๊ยตื่นเต้นเจอไม่เจอกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือเขาบอกว่าสำหรับเราอ่ะเขาไม่ได้จากการจากกันไปอ่ะสำหรับเราแล้วเขาไม่ได้เสียใจเท่าที่การจากลูกสองคนไปอันนี้เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้จริง
2: ๆคร
0: ับก็เขารู้สึกแบบนั้นเขามีคลังภาพเด็กๆตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเมื่อก่อนเขาชอบเล่นกล้องใช่ไหมคะก็จะถ่ายรูปเราก็ไม่เคยได้เก็บแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราก็ไม่สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคลังภาพเยอะมากอะค่ะที่เราไม่มีรูปลูกรูปเรารูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: รูปที่เห็นในรายการนี้พี่นุ่นไม่เคย
0: เห็นแล้วก็เขายังบอกว่าเขาเคยคิดเขามาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาเคยคิดว่าเขาอยากจะมอบมรดกคลังภาพอันนี้กลับคืนแต่เขายังหาช่องทางไม่ได้ว่าจะเอาคืนเรายังไงเพราะว่าท้ายสุดแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสมบัติของแม่อะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันแบบเขามีแบบเมมโมรี่อะไรเขาเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่ะ
3: มาวันนี้ทุกอย่างดูลงตัวครอบครัวของพี่นุ่นถูกเติมเต็มเด็กๆได้นบีกลับคืนมาอยากจะบอกอะไรกันและกันบ้างให้น้องไม้ก่อนดีกว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่อยากจะพูดอะไรกับนบี
5: ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากครับรักทั้งสองคนมาก
3: โอ้ยนบีล่ะคะ
4: ก็ต้องขอบคุณจริงๆมีต้องขอบคุณเด็กๆอะค่ะที่คือถ้าเขาไม่เปิดใจอ่ะเราก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าเราคู่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆน่ารักกับเราเขาโอเคที่แม่จะมีเราอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราบิ๊กก็ต้องขอบคุณเด็กๆขอบคุณเวลาที่สําคัญคือบิ๊กก็ต้องขอบคุณที่บิ๊กได้รู้จักพี่นุ่นตั้งแต่แรกคือเป็นจริงๆพี่นุ่นก็คือสอนนะคะหมายว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียนเราทั้งสิ้นเนี่ยค่ะวันนึงเรากลับมาเจอกันเราต้องบอกว่าเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกันรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยค่ะเราต่างต้องเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน
2: ต่างนะคะคุณนุ่นจักไปเลย
0: ค่ะก็ขอบคุณบีที่มาทลายกำแพงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีใครที่รักเราจริงๆเคยคิดแน่นอนผ่านชีวิตที่มันล้มเหลวผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเคยคิดว่าดวงคู่ไม่ดีเคยคิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะมารักเราและลูกจริงๆก็ขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าความรักที่สวยงามมันมีอยากจะส่งมีพลังพอที่อยากจะส่งผ่านความรักนี้ให้กับคนอีกหลายๆคนที่กำลังผิดหวังหรือว่าท้อแท้นะคะก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ให้ความรักอย่างแบบมันมหัศจรรย์นะคะในความรู้สึกเราเนาะหลายๆคนอาจจะโชคดีที่มีความรักที่ยั่งยืนมีความรักที่แบบรักกันอย่างจริงได้เจอคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมองว่าแบบในเมื่อเราแบบเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นชีวิตผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมองเห็นเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความงดงามของการแบบเอ้ยมีคู่ที่ยั่งยืนเรารู้ว่าเอ้ยยังไงข้างในก็ต้องมีปัญหากันแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอิจฉาคนอื่นน่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันพังทลายไปหมดแล้วอะค่ะรู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีงามเพราะมันน่าชื่นใจจริงๆขอบคุณลูกที่ให้โอกาสที่ไม่ปิดกั้นว่ามันจะต้องเป็นความรักแบบไหนรู้แต่ความรักคือความสวยงามขอบคุณลูก
2: สมบูรณ์มากจริงๆเทพพูดเลยอิ่มจนไม่อยากจะเสริมไม่อยากจะสรุปเพราะไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าพื้นฐานของความรักมันคือแกนสำคัญของการดำรงชีวิตจริง
3: ๆ
2: และ
3: เ
2: น
3: ี่
2: ยคือตัวอย่างของ unconditional love จริง
3: ๆเราก็ได้เห็นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพี่นุ่นก็ฝ่าฟันมาได้ถามแขกรับแชร์บ้างค่ะคุณซีและคุณอุ เรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวพี่นุ่นเป็นยังไงคะ
6: ก็จากที่ฟังเรื่องของคุณนุ่นมาวันนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณนุ่นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นแม่ที่มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยค่ะจนซีมองข้ามคำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยมองไม่เห็นคำนี้เลยเห็นแต่ครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือคุณบีก็เข้ามาเติมเต็มเป็นเก้าอี้ตัวที่4ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้ค่ะ
7: จริงๆอูมองครอบครัวของพี่นุ่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะแบบฉันจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วผ่านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมามันตอนนี้พี่นุ่นมีกำไรชีวิตแล้วนะคะ คือเรารอดพ้นจากการเจ็บป่วยมาได้คือสุขภาพดีนี่คือกำไรแล้วอะค่ะแล้ววันนึงมีพี่บีเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่พี่นุ่นคิดว่าเอ้ยฉันขาดไหมลูกฉันไม่มีไอดอลในการแบบที่จะเป็นผู้นำทางด้านผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆน้องก็บอกว่าผมไม่ได้ขาดผมโอเคแล้วผมพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นครอบครัวพี่นุ่นแล้วรู้สึกว่าเอออยากให้ครอบครัวอื่นๆที่คิดว่าตัวเองเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเลี้ยงลูกที่เป็นแบบเนี้ยว่าเออลูกจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะ
2: ดีขอบคุณมากๆ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณซีและคุณอุ๊แขกรับเชิญในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่นุ่นนบีและน้องไม้ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวในครอบครัวของพี่นุ่นขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนรายการที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้า

0: ฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: แบบมันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่นี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่าอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสีใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่รอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ํานะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับกับบ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จังนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าเราไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เออเจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู
3: ่ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมรอผมก็หมดรอมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่ก็เหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vas-y, là-bas.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันหยิบแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีมันก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจสิมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านอันโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วินเอ้าระวังเตี๋ยขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ระวังมันติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้ต้องบดปล่อยไฟไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไร

0: มาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
1: 6ขา
0: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
1: 8ขา
0: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
2: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ตก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
0: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
2: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจ็ดมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
0: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
0: ฮะแต่ว่า
3: ไม่พี่เจตไม่ใช
0: ้อ๋อพี่เจตมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
2: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจ็ดครับ
0: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
2: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
0: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
0: ั
5: วนี้ไม่ใช่ตัวหนวด
0: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: น
0: ี่
3: เจอแมงมุมมด
0: เป็นมดใช่ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเจอทั้ง7ตัว
2: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจต
0: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนหรอค
0: ะช่วยกันดู
3: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
2: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
3: เป็นตัวใหญ
0: ่
3: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
0: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
3: เหมือน
0: กันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
3: แต่ว่าม
0: ันแต่ว่า

0: ดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้พี่จะแยกตัวนี
1: ้
0: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
1: คล้ายปู
0: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
0: ุ
2: ม
0: มดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
1: มดดำ
0: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
3: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
0: อันนี้ล่ะ
1: แมงมุมปู
0: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
1: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตัวใหญ่ยักษ
2: ์แมงมุมอ้วน
0: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
4: ขน
0: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
1: ใช่
0: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: แมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
3: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
1: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
5: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
4: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่ท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลูบค่อยๆลูบออก
3: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
1: ตรงใต้ใบไม
4: ้บนลำต้น
1: ต้นกิ่ง
3: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
1: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
1: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
1: เลยอันนี้น่าจะใช่แล้ว
3: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
1: ตรงนี้มันไม่
0: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
1: ไปพักไปเรื่อยๆได้จะไปหาม
0: ีได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
1: ฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝนก
1: ัน
0: แดดพกไว้มานี่แล้วอันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
1: อยู่ใน
4: ไม้ไม้หรือเปล่า
0: อ่านี่

0: ไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนาหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ย
0: อยู่ในใบไม
1: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นมั้ยครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นมั้ยจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่มั้ยมันจะมีใยแบบเนี้ยขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตมั้ยอันเนี้ยขอเวลาอีกแป๊บนึงได้มั้ยครับอันเนี้ยคือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันเนี้ยชักใยลายเหยื่อมั้ยตัวเนี้ย
2: ไม่
1: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
3: ไม่ใช่
1: ทำไมอ่ะ
0: ใยมันบางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
4: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
0: แล้วแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญ

0: ฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันเนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี้
2: หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ย
2: ค
0: ิดว
2: ่
0: าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
2: สวยไหม
0: สวยไหม
2: ถั่วยิ้ม
0: เหมือนถั่วเลยเนาะเหมือนถั่วเลยเนาะแต่เขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าที่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: พัดเจียงที่ปลายไม่แหลก
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจ็ตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเข
0: ี้
2: ยว
0: อย่างยาวเลยอะถ้าเราพลิกดูนะเห็นไหมว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเขี้ยวเห็นไหมเราเห็น

0: แล้วก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมลง
0: เขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่ได
0: ้
3: ทำอะไรมัน
0: ไม่ได้ด
3: ีมาก
0: เลย
3: มัน
0: ค
3: ิ
0: ดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่พี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะสกัดไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่อไม่กินได้แล้ว
2: ธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระโดด
0: เมื่อกี้นี้พี่สิงกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถึงอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายเขียนดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมาคิดหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนเกาะขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปีนหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: มาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการ

0: ผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนยังอยู่3คนค่ะคุณแบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะคุณแบงค์
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ

0: เรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
1: ผู้ชายใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อนักเรียนเก่งมากมากเลยค่ะเรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นแม่นั่นเองค่ะ
1: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
0: ์เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
1: จับอะไร
0: อะไรอยู่นะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
0: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
0: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
1: ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะใช่แล้วใบแล้วครับ
0: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
1: นั่งนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
0: ทำอะไรแบบนี้ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
1: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
1: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
0: นั่งอยู่บน
1: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
0: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปครับครูพี่แบนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
0: คำว่ากรอบรูปค่ะ
1: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
0: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
1: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
0: กิน
1: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
0: คำว่าข้าวนะคะ
1: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
0: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะคุณพี่แบงค์
1: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
0: คำว่าไข่ดาว
1: คุณพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
0: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
0: ชอบแบบไหนคะ
1: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
0: คำว่าไก่ทอดนะคะ
1: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
1: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เรียนทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
0: อยู่นะ
1: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
1: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบงค์ทราบไหมเอ่ย
0: นักเรียนทราบกันไหมคะ
1: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
0: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
1: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
0: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
1: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยา
0: เรียนตอบมาแล้ว
1: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องด้วยนะครับครูพี่แบง
0: ค์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
1: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
0: เก่งมากมาก
1: ทำไมครับว่าก็อี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค
0: ์เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
1: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
0: เรียนตอบได้ไหม
1: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่

0: ในน้ำมันอยู่ในน้ำ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำน้ำ
0: ถูกต้องนะคะอยู่ในหมู่ของคำน้ำนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะ
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ

0: พี่แบ
1: งค์งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณพ่อเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่นะนี่นะ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่าเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับคำว่าผมนั่นเองครับครู
1: แ
0: วนแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: คำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภ
1: ู
0: เขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจาก2คำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรทุกของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับ
1: ผม
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย

0: ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนน้องคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
1: เล่น
0: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุกดิก
1: ดุกดิกดุกดิก
0: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แบน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกัน
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
0: โทรศัพท
1: ์คุณย่า
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: นั่ง
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: แว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่

0: และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
0: ่ะหลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วงเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: อะไรพี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3ใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: นี่คือแมงมุมมด
1: เป็นมดใช่ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนหรอค
1: ะช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
5: เป็นตัวใหญ
1: ่
5: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
2: เหม
1: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
5: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่าม ัน
5: จะลง
1: ไปมันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
5: ้
1: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
3: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
3: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
3: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
3: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
5: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ
3: ์แมงมุมอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
5: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
5: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
5: แมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
5: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
3: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
5: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่ท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
3: ตรงใต้ใบไม
5: ้บนลำต้น
3: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
3: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
3: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
5: เลยอันนี้น่าจะใช่แล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้
3: ตัวนี้มันไม่
1: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
5: ไม่พักไปเรื่อย
3: จะไปหา
1: อ่าได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
5: กันฝนหรือเปล่าคะ
1: กันฝนก
5: ัน
1: แดด
4: พกมันมานี่แล้ว
1: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
5: ในใบไม้หรือเปล่าคะ
1: นี่

0: ือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆต้นจริงๆเนี่ยอยู่
0: ในใบไม้
1: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ๆตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
0: ้
1: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยลายเหยื่อไหมตัวนี้
2: ไม่
1: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่
1: ทำไมอ่ะ
3: ใยม
1: ัน
3: บางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะครุบเหยื่อ
4: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
0: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้

0: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ย
2: คิดว่าหอนไ
0: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
3: พัดเจนที่ไปไม่แหละ
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเขี้ยว
0: อย่าง

อะไรกลุ่มแมงมุมเขี้ยวยาวเวลาชักใยเขาจะชักใยเป็นเส้นขนานกับพื้นแล้วก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะ

0: ดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แหล่ง
0: ท่องเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: ไม่กินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตาเพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนเกาะขึ้นไปที่เดิมมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวเอ๊ะแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเข้ามากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความรักเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึก Feel Good ไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
0: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งพี่มิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
1: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
0: ค่ะ
1: ไม่มีทางไหวครับไม่มีทาง
0: ค่ะ
1: พูดเลยว่าคนเป็นแม่เก่งมาก
0: วันนี้ค่ะครอบครัวรับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเธอเองต้องต่อสู้หลายเรื่องค่ะต้องไปขึ้นศาลเพื่อจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยในร่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อจะเลี้ยงลูก2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ธิตะกวินค่ะ
2: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
1: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
1: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: มองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะมันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้เราก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่จำเป็นต้องจำนวนครบแต่ขอให้บรรยากาศดีอ่ะชัดเจนเลยว่าถ้าครบแล้วบรรยากาศไม่ดี
1: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาตอนประมาณ5ขวบ
4: ได้ครับ
1: จำอะไรได้บ้างครับ
4: พอจำได้คร่าวๆก็มีทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับในบ้านใช่ครับแล้วก็ตอนไปขึ้นศาลนั่นก็พ่อจำได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้น
1: อ๋อคือตอนนั้นท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
3: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมท
1: บ
3: ซึ่งเป็นคณะค่ะผู้พิพากษาสมทบก็จะประกอบด้วยนักจิตวิทยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเรื่องจิตวิทยากับเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาครอบครัว
0: พี่นุ่นก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันก
3: ับ
0: การเลี้ยงดูลูก2คนแล้วมันก็มีบางช่วงที่งานแสดงไม่ได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือโดยอาชีพอะค่ะเราก็มีช่วงเหมือนกับกราฟชีวิตมันลงเหมือนกันนะแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่ามันหมดแล้วยุคหมดยุคเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะทำไงดีทำไงต่อเอาไปยังไงรอดเอ้ยมันต้องประหยัดมันต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่มันฟุ่มเฟือยออกไปแต่สำหรับลูกแล้วอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการประหยัดในแต่ละวันก็คือการกินอยู
0: ่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นบ้านที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูกๆ
3: ปร
0: ึ
3: กษา
0: บอกลูกทุกอย่าง
3: ค่ะ
0: เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านนี้เป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้ค่ะบีมีเรื่องราวของครอบครัวนึงนะคะครอบครัวดาราค่ะคุณนุ่นดาราดังนะคะที่ทุกคนรู้จักเธอมาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนค่ะ นะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะมีลูก2คนค่ะลูกชายคนโตค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้นี่เขาก็หล่อนะคะเท่เป็นนายแบบทรงนางแบบนะคะแต่ก็ซ่าไม่เบาเลยนะคะนะคะส่วนลูกสาวค่ะน้องมุกค่ะอันนี้ก็จะออกแนวสาวหวานนะคะอันนี้จะเป็นแนวดารานะคะแต่ก็มีความแซ่บอยู่นิดๆค่ะแล้วก็คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเธอเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะส่วนบีเองค่ะบีดูแลนุ่นนะคะในฐานะผู้จัดการมานานค่ะแล้วบีก็เห็นนะคะการพยายามเลี้ยงลูกให้ได้ดีโดยมาตลอดนะคะซึ่งบีบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
6: เฮ้ยมุกมีหน้าใหม่ด้วยดูดิ
7: ไหนหน้าอะไร
6: หน้าอย่างแกอยากกินเลยพิซซ่าโอ๊ยไม่ไม่เอาไปว่าน้อง
7: เฮ้ยมีหน้าใหม่จริงๆด้วยพี่ใหม
6: ่ไหนไหนไหน
7: ไหนเ
6: นี่ยไหนไหนโอ้ยบุ๊กเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
7: หน้าใหม่จริงๆด้วยดูสิหน้าแดงเลยอ่ะ
8: เขินหรอ
6: หน้าแดงเหรอฮะ
8: พอเลือกได้แล้วว่าจะกินหน้าอะไรเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ
5: และนั่นค่ะคือการพยายามทำความเข้าใจโตไปกับลูกๆในทุกช่วงวัยของเขาค่ะมันทำให้เก้าอี้ตัวนั้นที่ว่างทำให้เด็กๆเ

0: ไม่รู้สึกขาด
1: ฮัลโหลบีว่าไง
0: นุ่นคือคิวรายการวันจันทร์น่ะเขาขอคืนคิวนะ
1: อ้าวทำไมอ่ะมีรายการพิเศษแทรกหรอ
0: ไม่ใช่เขาขอคืนคิวแบบคืนคิวแบบตลอดไปอ่ะ
1: ไม้มุกเดี๋ยวเลือกกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับน้าบีแป๊บหนึ่งนะมันเป็นยังไงอะบี
0: คือเขาเปลี่ยนรูปแบบรายการอะนุ่นแล้วก็เขาเปลี่ยนพิธีกรอะ
1: มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะเนาะ
0: นุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนุ่นมีอะไรให้บีช่วยไหมบอกมาได้เลยนะ
1: บีช่วยครอบครัวนุ่นมาเยอะแล้วอะไม่เป็นไรหรอกหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วเนาะก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันไปก็แล้วกันถ้าช่วงนี้มีงานแขกรับเชิญหรือว่าเกมโชว์อะบีรับให้นุ่นเลยนะนุ่นรับหมดเลย
0: ได้นุ่นคิดซะว่านุ่นน่ะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้บีช่วยบอกบีได้เลยนะบีเต็มใจโอเคนะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนุ่นนะ
2: แล้วก็อัน
3: นี้มันจะสายมันเพิ่มอ่ะ
1: เอาไงล่ะลูกตัดสินใจได้หรือยังจะกินหน้าอะไร
4: ครับหน้าแม่ดูเศร้าๆนะว่าไหมมุก
5: ใช่แม่เป็นอะไรเครียดเรื่องงานหร
1: ออืมจ้ะแต่แม่โอเคนะแล้วเราก็ยังสามารถกินพิซซ่ากันได้เหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ว่
5: ามุกเอาหน้านี้เลยนี่อันนี
4: ้โหหน้านั้นแพงนะเว้ยถาดใหญ่กับ400
5: เอาหน้านี้เอาแต่ว่าเอาไซส์เล็ก4ชิ้น129บาทแบ่งกันคนละชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือโอน้อยออกเอาว่าใครจะได้กินดีไหมแม
4: ่ดีไหมครับ
1: ขอบใจมากนะไม้มุก
4: ช่วยๆกันนะไม่ต้องมาทำซึ้งหรอกละละเขินละเขินเข
1: ิน ไม่เดียวเหรอแต่แม่สัญญานะว่าเรายังสามารถมาทานอาหารในห้างได้อาทิตย์ละครั้ง
4: yes
1: เพียงแต่ว่าเราจะต้องมองขวาดูโปรโมชั่นก่อนว่ามีอะไรถูกอะไรแพงโอเคไหม
5: โอเคงั้นเราถือคติที่ว่ามองขวาก่อนเข้าร้าน
4: แจ่มเลย
1: ก็ไปกินกันเลย
4: นะครับ
5: เดี๋ยวซ้ายค่ะทางน
1: ี้ไป
0: และนั่นค่ะเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ค่ะจะไม่ปรบมือให้พวกเขาหน่อยเหรอคะ
6: เมื่อสักครู่นี้ค่ะฉากไหนที่ทำให้พี่นุ่นน้ำตาไหลออกมาคะ
7: ไหลเพราะลูกมากกว่า
6: ไหลเพราะ
7: ไม่ค่อยเคยเห็นมุมนี้เขาอะค่ะเราก็เลยทำให้แบบไอ้สิ่งที่มันเป็นอะมันทวีข้างในเพราะเขามันไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้มานั่งแบบว่าร้องไห้ด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหามันมีแต่เรื่องว่าไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคไป
8: ว่าเวลามีปัญหาทุกคนพยายามจะสตรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มันผ่านไปให้ได้
7: ใช่ค่ะแต่ข้างในลึกๆก็
8: มันมีทุกคนแหละมันเก็บไว
7: ้
8: แต่พอเจอผ่านละครแวบเดียวมันจี๊ดเลย
7: จี๊ดค่ะจี๊ดจี๊ดเลย
8: แล้วเราโอเคไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรา
9: ก็โอเคนะครับ
8: ดูเมนูด้านขวาก่อนที่จะดูด้านซ้าย
9: ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยังติดเป็น
7: ก็ยังไปดุน้องอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบว่าเพลินๆก็เลือกไปนู่นนี่อยากที่อยากกิน

0: บอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพยายามจะมีเพราะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดของลูกไม่ได้แปลว่ามีวัตถุที่มากที่สุดแต่ว่ามันคือการที่ยอมรับความจริงได้มากที่สุด
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้มีรถ3คันนะที่ดูแลเขามานู่นนี่นั่นลดลงเหลือ2คันอ่ะ2คันยังไม่พอไว้งานลดลงอีกต้องขายรถคันหนึ่งไปเพื่อจะลดสเกลลดลงมาพอร์ตน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่แม่ต้องขายรถไปทีละคันทีละคัน
2: จำได้ครับคือผมไม่ได้แบบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าคุณแม่แบบรายได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับแบบงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดไปครับ
1: ดีเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะคือพี่นุ่นบอกน้องไม้บอกน้องมุกเลยว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเราต้องลดเราต้องจำกัดคืออธิบายให้ลูกฟัง
0: อธิบายค่ะอธิบายก็จะอธิบายแล้วก็ต้องคาดหวังครึ่งๆอะค่ะว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแบบสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาก็คิดว่าเขาเข้าใจ
3: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านนะคะคุณซีพงษ์ธนานิกรเจ้าของเพจคุณแม่ยังสวยเป็นตัวแทนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและคุณอุมณีรัตน์เป็นตัวแทนของลูกนะคะที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะถามคุณซีก่อนนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบพี่นุ่นวันที่รายได้ลดลงวันที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการบอกลูกยังไงคะ
4: ก็จริงๆเรื่องของพี่นุ่นนะคะที่เมื่อกี้ไปทานอาหารแล้วบอกให้ลูกให้ดูจากทางขวามือก่อนเอาจริงๆซีว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะตัวซีเองหรือว่าซีคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ในครอบครัวของซีนะคะซีก็จะสอนลูกตลอดเรื่องอย่างเช่นการซื้อของเล่นนะคะก็จะบอกลูกว่ามันเป็นกฎเลยว่าปีนึงเนี่ยเราจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือของที่หนูอยากได้จริงๆเนี่ยแค่เฉพาะวันสำคัญซีก็อธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยที่ซีเป็นเด็กเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยซื้อของเล่นให้ซีไม่กี่ชิ้นเองซึ่งซีเป็นคนที่มีของเล่นไม่เยอะแต่ทุกชิ้นที่ซีมีเนี่ยซีเล่นมันจนคุ้มจนรู้คุณค่าของทุกชิ้นเด็กสมัยนี้ค่ะบางทีอยู่ในครอบครัวมากอาจจะมีพี่ป้านะอาหรือคุณตาคุณปู่คุณยายซื้อของเล่นให้เยอะบางชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงหรือบางชิ้นซื้อจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กเขาบางทีก็ไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าสูงคือซีอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เขามีอะค่ะ
3: คุณอุ๊ล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่คุณแม่รายได้ลดลงแล้วเราเองต้องประหยัดทุกอย่างภายในบ้าน
5: มุมอุ๊ก็จะเป็นมุมลูกพอเราฟังพี่นุ่นเรารู้สึกเสียงสั่นมากก็ชอบที่พี่นุ่นเล่าให้ลูกฟังค่ะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะเขาควรรู้สภาพคล่องรู้สถานะของครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอินมากค่ะอันนี้เป็นมุมของอูนะคะซึ่งตอนเด็กเราก็โตมาแบบแบบครอบครัวเราขาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเรามีแต่เราก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประมาณนึงซึ่งลูกเรายังไม่ได้ขาดแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าคนอื่นต้องมากกว่าคนอื่นก็เลี้ยงให้ลูกอยู่ในสแตนดาร์ดหรือว่าบางทีก็อาจจะต่ำเล่นอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆพื้นๆมากซื้อของก็ไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างคุณซีอ่ะตอนเด็กๆอู้ไม่มีของเล่นเลยนะของเล่นอู้คือตุ๊กตาที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยายนั่งซักผ้าเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็แบบว่าเอาเนี่ยใบตองอ่ะมาทําให้มันเป็นผมแล้วไปติดให้มันเป็นผมตุ๊กตาอะไรเงี้ยพอลูกโตมาก็จะบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นต้องเล่นแพงนะลูกไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตลาดนัด3ตัว30ก็ได้ลูกหนูก็เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็นี่เลยเถิดไปนิดนึงอินมาก
0: อิน
3: มีอารมณ์ร่วม
0: ค่ะ
3: ขอบคุณคุณซีขอบคุณคุณอุนะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการที่พี่นุ่นใช้ในการบอกกับลูก
0: ค่ะค่ะก็เข้าใจคุณอุนะแบบอินเวลาเป็นแม่แล้วมีครอบครัวแล้วเราเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องเผชิญปัญหาอะไรในแต่ละระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบเนอะมันเพราะว่าท้ายสุดแล้วอะสังคมจะดีคือครอบครัวต้องดีอะเราเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วอย่างไม้อะตัวไม้เองในฐานะลูกอะเข้าใจไหม
2: ก็เข้าใจนะครับคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบกำลังเตะบอลเยอะครับก็แบบมีแบบอยากได้สตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับแต่คือมันก็ยังแบบใช้ได้อยู่อะไรผมก็โอเคไม่ได้อะไรมากใช่ครับ
1: เราเข้า

0: ใจ
1: เข้าใจ
0: ไม่เคยงองแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี้
1: ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเออเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
0: สมมุติว่าสตั๊ดเราพังเราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่
1: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรไงแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วพี่นุ่นทำยังไง
2: เราก็ต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เขาเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กำลังเรามากกว่าถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันลดราคาจาก 10,000 มาเหลือ 5,000 น่ะลด 50% เลยแม่อะไรเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได
3: ้
2: เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดประหยัดประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยก็มีคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าแบบโอ้แม่ว่าชีวิตไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้พวกเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
0: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
1: โอ้ก็มี
2: ว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งทันบนเรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
3: บ
2: แต่ในกระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
0: ของแม่ผมครับ
1: หนักเลยครับอย่างนั
2: ้
1: น
2: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดา
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะก็เขาก็มากระมิดกระเมียนบอกแหละว่าเพราะอันนั้นโดนจับหรอกเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมาบอกเราว่
1: า
2: แม่ครับเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
3: วันสอบของลูก
2: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่บอกมานี่จะกล้าเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6สิงหาวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ครองค่ะน่าจะมีการเป่าเค้กกันอะไรคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละค่ะได้แบบคุยกันวันนั้นเขาก็อาจารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมแล้วก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่าเราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อใจคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยในการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
3: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้ว รู้สึกยังไงอะคะ
1: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
3: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
1: ไม่ได้พูดในห้องอะครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
3: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริงๆ
2: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: สบายใจ
0: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
2: ้
0: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจเสียใจเสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูกเฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่ละกันนะไม่แน่พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
2: ้
0: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่ง

0: มีลูกยังเด็ก
1: ๆค่ะ
0: แล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์เงี้ยเพราะเพื่อนมันชวนอยู่แล้ว
1: มันดีมากเลยนะเราก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
0: ้
1: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่จะต้องยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
0: เราต้องสองในหนึ่งคน
1: ใช่ค่ะเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแต่ของเราไม่
2: ม
1: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ขายังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าไอ้ความเกรงขามันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
2: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าวันหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
3: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกตัวอย่างถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
0: คุณอู้ล่ะครับ
4: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้เคยลองค่ะแต่พอลองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้ไม่ได้อร่อยมันอย่างที่คิดเป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อู้คิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอู๋เนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมนึงอย่างของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอู๋คือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการคือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
0: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะฮะ
2: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันนึงมันก็เห็นผลนะว่ามันอาจจะช้าก็ตาม
1: ค่ะ
2: เรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
5: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บีรู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันหนึ่งค่ะ3ปีก่อนนุ่นได้พบว่ามีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลและวันนั้นไม้กับมุกก็ได้รอฟังผลอยู่ด้วยค่ะ

0: นุ่นไม่ตอบนั่นคือสิ่งที่บีรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจแล้วกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้ละ
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นมะเร็ง
1: ไม้มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม่
3: ตามนั้นครับแม
0: ่ฮะคือบ้านนี้

0: บ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งแล้วบอกกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยเหรอบ้านเนี้ยเฮ้ไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
1: นี่ไงเจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
2: นี่ๆๆๆเจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดทุกชนิดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจไหมแม
3: ่อย่างนี้แม่ก็จะผอมใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมลูกเลิศ
1: ดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
2: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
3: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วเหรอเนี่ย
1: ทำตามสนองไหมแม
0: ่อะไรกันคะบ้านนี้เขาเป็นแบบนี
3: ้อะไรอย่างนี้เขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
0: โอเค
3: เยอะไปเลยค่ะ
1: ไม่ใครเยอะ
0: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความเข้าใจทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
3: บีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
0: หนูชอบนี้ก็เบื่อพวกเธอจริง
1: ๆวันนี้วันนี้วัน
3: นี้จะกินยังไงเรื่องเราดราม่าอย่างนี้เลยเหรอน้ำตาไหลทุกทีเลย
4: ดราม่าที่มัน
1: ขำ
4: วันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ
1: โดยไทม์ไลน์อะยังไม่มีบีก็คือนี่แหละค่ะ3คน
2: ครับ
1: อืมแล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่
0: ะ
1: หมอเองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะใจเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
0: ่อ
1: แล้วบอกว่าถามว่าตกใจไม่ตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอก2คนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝายแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพอบอกเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเออแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้แม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเว๋อๆนิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
5: ก็ตกใจครับข้างนอนผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยรีบถามแม่ว่าแบบมันรักษาได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยครับใช่
6: ไม้ดู

0: แลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
1: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบชิวๆนั่งอะไรเง
2: ี้ยบอกไม่ทำ
1: ใช่ประมาณนั้นครับ ก็ทำหมดทุกอย่างต้องช่วยต้องแบบกระตือรือร้นมีอะไรให้หยิบให้ทำต้องไปจัดการแทนอะไรก็ช่วยหมดทุกอย่าง
3: คือยื่นมือเข้าช่วยแล้วต่อจากนี
2: ้ค่ะก็ตอนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาจริงๆมันก็ฟื้นตัวเร็วมากนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความกระดกกระแดกเรื่องออกมาคือแบบว่าแผลเผลอมันยังไม่เข้าที่นั่นนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ขับรถก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะไรช่วยอะไรได้เขาช่วยหมดพูดแค่เอ่ยปากครั้งเดียวเมื่อก่อนสัก3ครั้งหนักๆ10ครั้งก็มียังไม่ทำแต่นี่แบบครั้งเดียวทำ
3: ก็ทำเลย
2: โอ้ชื่นใจมากชื่นใจมากค่ะแต่มันสั้นมากจริงๆนะคะเวลาช่วยใจเนี่ยไอ้การฟื้นตัวเร็วมันทำให้การช่วยเหลือก็หมดไปเร็วด้วยฮะทำไมล่ะ
3: ทำไมเราไม่สับออยนานๆนะ
2: โอ้ไอ้เราก็ไม่เคยเอาวิชาละครมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่สับออยเนาะเสียดาย
3: ห่วงอะไรลูกคนนี้ที่สุด
2: สำหรับผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอ่ะค่ะมันกลายเป็นจุดที่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือแบบอย่างของความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เขาอะนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเราเป็นโลโมเดลเราอาจจะเป็นไอดอลเขาก็ได้ที่ในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งสตรองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะมองเราเป็นแบบอย่างแต่สำหรับไม้อะต่อให้เราเก่งเราทัฟขนาดไหนหรือว่าเราเจ๋งขนาดไหนยังไงเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เพศเดียวกับเขาก็จะได้ทฤษฎีว่าตรงเนี้ยเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่มีไอดอลที่แบบอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือว่าเราอยากหาไอดอลให้เขา
0: ไม้คิดยังไงที่แม่คิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไอดอลให้กับไม้ได้ทุกเรื่องอะค่ะ
1: ผมว่าเฉยๆผมรู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบความรับผิดชอบหน้าที่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีไอดอลที่เป็นผู้ชายมันแบบมันอยู่ที่แบบการรับผิดชอบในหน้าที่ในชีวิตของเรามากกว่าครับ
3: แสดงว่าแม่ห่วงมากไปอีกแล้วใช่ไหม แม่กลัวว่าแม่จะไม่สามารถเป็นโรลโมเดลให้กับไม้ได้ในมุมมองของความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษแต่กลับกันลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แล้วเรื่องเพศนะคะ
1: ค
0: ุยกับลูกชายมันก็ไม่ง่ายนะคะพี่นุ่น
2: ใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่จั๊กจี้จะพูดนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ยุคที่แบบว่ารู้ละว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับลูกในเวลาที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอะไรก็ต้องคุยไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาลูกผู้หญิงเราคุยได้เต็มที่อ่ะเต็มที่เลยอ่ะแบบอะไรก็ได้หมดอย่างนี้แต่แบบลูกผู้ชายแบบอ่ะไอความรู้สึกไอตรงเนี้ยเราไม่เคยไงเราไม่รู้ไงอวัยวะเราก็ไม่ใช่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการดูแลอะไรกันยังไงในแต่ละวันหรือว่าจะพอถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมีฝันเปียกมีอะไรมันเปียกยังไงวะ
0: บอกได้ไหมคะอย่างแบบเกิดเหตุการณ์
1: ไม่คือถ้าเรื่องบางเรื่องก็คุยกันเหมือนที่เราคุยปกติแต่ว่าถ้าเรื่องที่มันลึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่หมายถึงผมก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเสิร์ชหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หลายเรื่องมากแค่เล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจครับ
3: แสดงว่าอินเทอร์เน็ตก็คือก็ตอบโจทย์เราแล้วแหละระดับหนึ่งที่เหลือก็คือเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าคุยกับแม่เราก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้
1: ใช่
3: ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอยู่ดี
1: ใช่ครับ
3: อ๋อโอเคก็เรียกว่าตอบโจทย์แหละเน
0: าะพี่นุ่นพยายามจะเติมเต็มทุกอย่างให้กับลูกนะคะ เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกไม่รู้สึกขาดแต่ว่าเก้าอี้ตัวข้างๆของพี่นุ่นของแม่เนี่ยไม่เคยถูกเติมเต็มมาเลยจนมาวันหนึ่งค่ะไปชมเรื่องราวจากละครเวทีค่ะ
4: วันนี้พวกเรามาทะเลกันค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่บีจะทำในวันนี้นั่นก็คือเมื่อได้หันกลับไปและบีเห็นภาพความสุขอันงดงามของครอบครัวเขาบีรู้สึกกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกหวั่นใจบีคิดว่าบีไม่อยากให้ภาพความสุขที่พวกเขามีอยู่อย่างมากมาย

0: มันหายไปเพราะตัวบีเองเป็นคนทำลายมันลงค่ะบีก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
1: แม่ลองมาขาย
2: จะยกออกทำไมครับนาบี
0: น้าคิดว่าเก้าอี้สามตัวมันดีของมันอยู่แล้วลูก
2: แต่ความสุขที่น้าบีเห็นน่ะคือสิ่งที่แม่ทำให้ไม้กับมุกเราสองคนเนี่ยได้รับจากแม่มาเยอะแล้วน้าบีไม่อยากให้เราสองคนได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขบ้างหรอครับ
0: ไม้ครับสิ่งที่ไม้กับมุกทำให้แม่อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขมากพอแล้ว
2: แต่มันจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่มีน้าบี
3: เตรียมมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะครับอีกนิดเดียว
4: แม่มุกถ่ายรูปกัน
0: เขารู้กัน
1: ถ่ายอยู่เมื่อกี้แม่ก็ถ่ายอย
0: ู่ตกลงเด็กๆก็รู้เหรออ
1: ่ามามาเอาพี่ไปดูสิ
4: อ่ะนะครับถ่ายรูปครอบครัว
0: ด้วย
5: อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค่ะ
0: คืออะไร
5: แม่ใส่นี่สวยมากชื่อมุกได้แล้วค
6: ่
5: ะ
6: ได้แล้วนะครับใครยิ้มหวานๆทุกคนมองกล้องนะครับรูปที่หนึ่งแชะรูปที่สองแชะคู่ตรงกลางไม่จูบกันสักหน่อยเหรอครับ
0: แชร์ค่ะ
6: จูบไว้ก่อนสิครับแล้วจะกดแชร์
0: แชร์ค่ะอันน
6: ี้โอเคแชร์ครับ1 2 3แชร์แก้มชนกันหน่อยแชร์ทุกคนแก้มชนแชร์อ้าวเฮ้ยขอโทษครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาทุกรูปเลยรอเล่นหยอกภาพสวยมากครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: ว่าแต่นี่เราอะไรมาใส่ให้แม่เนี่ยอย่างกระเพาะงานแต่งริมทะเลใช่มั้ย
0: อะไรนะ
1: ใช่มั้ย
0: อืมจ้า
5: แต่งค่ะ
0: เย้เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลย
1: ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตอบอยู่แล้ว
0: ยังไงก็ถามให้ถามก่อนมั้ย
7: จูบเลยจ
0: ู
7: บเลย
0: เป็นเด็กลูกเป็นเด
7: ็
0: ก
7: เลย
5: แม่ทำอย่างนี
0: ้โอ้จูบปากยินปากยาว
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ให้เลยจ้าซื้อมาแน่
0: ถูกใจรู้ใจแม่ที่สุด

0: ก็ดีนะเดี๋ยวเถอะพวกพี
1: ่น่ารักมาก
2: ภาพ
3: ที่เราเห็นอยู่วันนั้นคือวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่เลยภาพสุดท้ายเมื่อกี้คือภาพในวันนั้นเลย
0: วันนั้นคือที่ริมหาดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานที่เขามารอเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆครั้งนั้นคือคิดว่าจะเป็นวันเกิดก็คือตรงกับวันเกิดค่ะโอ้โหทุกคนแบบรู้หมดเลยมีเราคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เลยเซอร์ไพรส์มากมากค่ะ
2: วันนี้นะบีมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นเลยร้องไห้ตั้งแต่ละครเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวเชิญนะบีบนเวทีค่ะ
0: ตามเหรอ
2: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
3: คนที่ร้องไห้หนักกว่าพี่นุ่นก็คือน้ำบีนี่แหละครับ
4: ไม่เคยเห็นพี่ไม้มุ
0: มผมไม่เคยเห็นพี่ไม้มุมนี
4: ้โอ้ไม่ไรลูกไม่มีพี่อยู่นี
3: ่แสดงว่าพี่ไม้ปกติจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี
0: ้เขาอ่อนโยน
3: เทคโมเมนต์ได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหา
2: ไม้บอกว่าน้ำตาไหลตอนละครเรื่องแรกเพราะว่าคิดถึงบี
4: ก็บีร้องเพราะว่าไม้ร้อง
2: โมยหันไปน้าบีก็ตาแดง
0: ทำไมร้อง
3: คือแสดงว่าน้าบีไม่ค่อยได้เห็นไม้ในมุมนี้เลย
4: ไม่ค่อยไม่เคยเลย
3: ไม่เคยเลย
4: ใช
3: ่แกร่งเด็กขำๆที่แบบว่า
4: ใช่ใช่เขาชิล
3: สนุกสนานไปเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือ
4: ใช่อ
3: ิโมชั่นอลหนักเลย
4: ใช่เราก็เลยยิ่งรู้สึกมากแบบว่ามันเหมือนแบบเขาไดเรกเราความรู้สึกเขาไดเรกกับเรามากๆ
0: คือตอนที่แบบว่าเราโกรธกันแล้วก็เออไม่ไหวแล้วจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากนั้นนะคะเขากลับมาหาเด็กๆแอบมาหามาถ่ายรูปเลยเอารูปแบบที่ถ่ายกันวันสุดท้ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปที่แอบมาถ่ายกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่เจอเด็กๆอีกแล้วอีกตั้ง8ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเออเขารักลูกเรา
4: คือไม่เจอเขาเป็นไรแบบเรารู้สึกว่า
3: แต่เราผูกพันกับเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
2: แล้ว8ปีไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอคะ
0: มันแปลกนะคะที่แบบมันไม่ได้ติดต่อกันเลยมันไม่ได้แยกกันไปอยู่คนละประเทศด้วยนะอยู่ที่นี่แหละเขาก็ทำงานใช้ชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเราก็เลี้ยงต่างหากต่างตาเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะ
4: แต่ส่องโซเชียล
2: ส่องโซเชียล
4: ลูกก็มี IG แล้วมีโซเชียลแล้วเราร
2: ู้ไหมคะไม้รู้ไหมว่า
5: พี่แอบส่อง
4: เคยกดไลค์เขา
2: แต่แม่ไม่รู
4: ้แม่ไม่รู
0: ้แม่ไม่รู้แม่ก็เป็นคนที่แบบตัดแล้วคือจบแล้วคือต้องเดินหน้ารู้แต่ว่ามันไม่โอเคละมันเครียดมันในบ้านไม่ดีหาอะไรก็ได้ที่จะไม่เครียดแบบนั้นอีกแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะ
3: แล้วเราปรึกษาลูกๆไหมครับตอนที่วันที่เราคิดว่าเราจะตัดหรือเป็นการตัดสินใจของเราคนเดียว
0: ไม่ได้ปรึกษา
5: ตอนนั้นผมเองเด็กอยู
0: ่เด็กเขาเด็ก
2: สิบขวบ
0: เขาก็จะ
2: เข้ามา
0: เผอิญว่ามันมีอยู่วันนึงอะค่ะที่แบบนบีกลับบ้านมั้งคะแล้วก็หาอะไรทานข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยมูก็พูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความเด็กอะค่ะเด็กมากนี่มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามากันแค่นี้คือช่วงนั้นมันต้องยอมรับว่าเครียดจริงเพราะว่าเราพยายามจะสร้างวินัยจะต้องกินอยู่เป็นเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีวินัยมากกว่าเราอีกแบบเข้มงวดกว่าเราอะไรเงี้ยมุกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบถูกแบบสตรีกอะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้นี่สบายสบายอะไรเงี้ยมันก็เลยไปทำให้เราเข้าใจเองค่ะว่าสงสัยบรรยากาศแย่แล้วจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นบีต้องออกไป
3: วันที่พี่บีกลับมาเนี่ยพี่นุ่นได้ขอโทษอะไรพี่บีไหม
0: โหมากมาย
3: อ้าวอยากฟังตรงนี้ขอโทษเป็นเดือนคืออะไร
4: เขาก็ขอโทษว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่แบบเขาตัดช่องทางที่เราจะสื่อสารกับลูกอันนี้บีเจ็บปวดที่สุดเอาจริงนะไม่ได้คุยกัน8ปีแล้วนะคะแต่วันที่เจอวันแรกนี่เหมือนไม่ได้คุยแค่เมื่อวานมันจูนกันแบบว่าอ้าวเหรอพี่
3: คลิกเลยอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะใช่
3: ครับ
4: เหมือนแบบว่าเออพี่เป็นทุกวันที่แบบพี่เป็นไหนมาแล้วก็ถามว่าเออพี่เป็นไหนมาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันคนไม่ได้คุยกันแค่แบบวัน2วันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนแบบอุ๊ยตื่นเต้นเจอผมไม่เจอกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือเขาบอกว่าสำหรับเราอ่ะเขาไม่ได้จากการจากกันไปอ่ะสำหรับเราแล้วเขาไม่ได้เสียใจเท่าที่การจากลูก2คนไปอันนี้เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้จริง
3: ๆครับ
0: ก็เขารู้สึกแบบนั้นเขามีคลังภาพเด็กๆตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเมื่อก่อนเขาชอบเล่นกล้องใช่ไหมคะก็จะถ่ายรูปเราก็ไม่เคยได้เก็บแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราก็ไม่สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคลังภาพเยอะมากอะค่ะที่เราไม่มีรูปลูกรูปเรารูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: รูปที่เห็นในรายการนี้พี่นุ่นไม่เคย
0: เห็นแล้วก็เขายังบอกว่าเขาเคยให้ฟังอะค่ะว่าเขาเคยคิดว่าเขาอยากจะมอบมรดกคลังภาพอันนี้กลับคืนแต่เขายังหาช่องทางไม่ได้ว่าจะเอาคืนเรายังไงเพราะว่าท้ายสุดแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสมบัติของแม่อะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันแบบเขามีแบบเมมโมรี่อะไรเขาเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับ

0: านและครอบครัว
1: ค
0: ่ะ
2: มาวันนี้ทุกอย่างดูลงตัวครอบครัวของพี่นุ่นถูกเติมเต็มเด็กๆได้นบีกลับคืนมา อยากจะบอกอะไรกันและกันบ้างให้น้องไม้ก่อนดีกว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่อยากจะพูดอะไรกับนบี
3: ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากครับรักทั้งสองคนมาก
4: โอ้ย
2: นบีล่ะคะ
5: ก็ต้องขอบคุณจริงๆมีต้องขอบคุณเด็กๆอะค่ะที่คือถ้าเขาไม่เปิดใจอะเราก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าเราคู่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆน่ารักกับเราเขาโอเคที่แม่จะมีเราอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราบิ๊กก็ต้องขอบคุณเด็กๆขอบคุณเวลาที่สำคัญคือนี่ก็ต้องขอบคุณที่พี่ได้รู้จักพี่นุ่นตั้งแต่แรกคือเป็นพี่อะเป็นจริงๆพี่นุ่นก็คือสอนนะคะหมายว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียนเราทั้งสิ้นเนี่ยค่ะวันหนึ่งเรากลับมาเจอกันเราต้องบอกว่าเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกันรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยค่ะเราต่างต้องเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน
1: ต่างนะครับคุณนุ่นจัดไปเลย
0: ค่ะก็ขอบคุณบีที่มาทลายกำแพงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีใครที่รักเราจริงๆเคยคิดแน่นอนผ่านชีวิตที่มันล้มเหลวผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเคยคิดว่าดวงคู่ไม่ดีเคยคิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะมารักเราและลูกจริงๆก็ขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าความรักที่สวยงามมันมีอยากจะส่งมีพลังพอที่อยากจะส่งผ่านความรักนี้ให้กับคนอีกหลายๆคนที่กำลังผิดหวังหรือว่าท้อแท้นะคะก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ให้ความรักอย่างแบบมันมหัศจรรย์นะคะในความรู้สึกเราเนาะหลายๆคนอาจจะโชคดีที่มีความรักที่ยั่งยืนมีความรักที่แบบรักกันอย่างจริงได้เจอคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมองว่าแบบในเมื่อเราแบบเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นชีวิตผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมองเห็นเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความงดงามของการแบบเอ้ยมีคู่ที่ยั่งยืนเรารู้ว่าเอ้ยยังไงข้างในก็ต้องมีปัญหากันแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอิจฉาคนอื่นอะแต่ว่าตรงเนี้ยมันพังทลายไปหมดแล้วอะค่ะรู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีงามเพราะมันน่าชื่นใจจริงๆขอบคุณลูกที่ให้โอกาสที่ไม่ปิดกั้นว่ามันจะต้องเป็นความรักแบบไหนรู้แต่ความรักคือความสวยงามขอบคุณลูก
1: สมบูรณ์มากจริงๆเทพพูดเลยอิ่มจนไม่อยากจะเสริมไม่อยากจะสรุปเพราะไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าพื้นฐานของความรักมันคือแกนสำคัญของการดำรงชีวิตจริง
2: ๆแล้วเนี่ย
1: คือตัวอย่างของอันคอนเทนต์เลิฟจริงๆ
2: เราก็ได้เห็นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพี่นุ่นก็ฝ่าฟันมาได้ถามแขกรับแชร์บ้างค่ะคุณซีและคุณอุเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวพี่นุ่นเป็นยังไงคะ
6: ก็จากที่ฟังเรื่องของคุณนุ่นมาวันนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณนุ่นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นแม่ที่มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยค่ะจนซีมองข้ามคำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยมองไม่เห็นคำนี้เลยเห็นแต่ครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือคุณบีก็เข้ามาเติมเต็มเป็นเก้าอี้ตัวที่4ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้ค่ะ
7: ค่ะจริงๆอูมองครอบครัวของพี่นุ่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะแบบฉันจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วผ่านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมามันตอนนี้พี่นุ่นมีกำไรชีวิตแล้วนะคะคือเรารอดพ้นจากการเจ็บป่วยมาได้คือสุขภาพดีนี่คือกำไรแล้วอะค่ะแล้ววันนึงมีพี่บีเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่พี่นุ่นคิดว่าเอ้ยฉันขาดไหมลูกฉันไม่มีไอดอลในการแบบที่จะเป็นผู้นำทางด้านผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆน้องก็บอกว่า

0: ผมไม่ได้ขาดผมโอเคแล้วผมพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นครอบครัวพี่นุ่นแล้วรู้สึกว่าเอออยากให้ครอบครัวอื่นๆที่คิดว่าตัวเองเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเลี้ยงลูกที่เป็นแบบนี้ว่าเออลูกจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะ
1: ดีขอบคุณมาก
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณซีและคุณอุ๊แขกรับเชิญในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่นุ่นนะบีและน้องไม้ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวในครอบครัวของพี่นุ่นขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนรายการที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพัสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะหากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก

aquatic plants. A-Q-U-A-T-I-C. P-L-A-N-T. Aquatic plants. แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะคุณหมออ้อยคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะไปดูสัตว์ชนิดไหนกันบ้างคะ
1: ก่อนอื่นที่เราจะไปดูสัตว์กันเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าคุณหมอมีอาชีพอะไร
2: อ๋อรู้สิคะคุณหมอก็ต้องเป็นสัตวแพทย์หรือว่าเวชที่คอยดูแลรักษาสัตว์ไงคะ
1: ใช่ครับหน้าที่หลักของสัตวแพทย์ก็คือดูแลรักษาสัตว
2: ์
1: น้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถดูแลรักษาคนได้เหมือนกัน
2: มีด้วยเหรอคะและทำยังไงอะคะ
1: น้องเฟย่ารู้จักคำว่าอาชาบำบัดไหมครับ
2: อ๋อรู้จักค่ะอาชาก็แปลว่าม้า
1: ใช่ครับ
2: อาชาบำบัดก็แปลว่าการบำบัดจากม้าหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องเลยครับน้องเฟย่า

0: ถึงแล้วเฟย่า
1: โอ้โหมาเยอะมาก
0: มาเต็มเลยเฟย่า
1: โอ้โห
0: คราวนี้เฟย่ารู้ไหมครับว่าอาชาบำบัดเนี่ยเราใช้บำบัดใครเดี๋ยวน้องเฟย่าเก็บคำถามที่สงสัยไว้ถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าดีไหมครับน้องเฟย่าอาการใกล้มาพอดีเลย
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟย่าสวัสดีค่ะ
0: เฟย่ามีคำถามถามอาจารย์ก้อยเยอะแยะไปเลยครับ
3: ยินดีค่ะ
1: อาชาบำบัดนะคะใช้กับเด็กได้อย่างเดียวหรอคะใช้กับผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าคะ
3: อาชาบำบัดนี่ใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาชาบำบัดของเราเนี่ยเราจะเน้นกับเด็กเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะใช้กับเด็กพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขาค่ะ
1: อาจารย์ก้อยคะและเด็กพิเศษในไทยอะคะมีเยอะหรือเปล่าคะ
3: ในปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่มีเด็กพิเศษเพิ่มมากขึ้นค่ะในประเทศไทย
0: น้องเฟย่ารู้ไหมครับที่น้องเฟย่าถามอาจารย์ก้อยอะว่าเด็กพิเศษเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าเด็กพิเศษหมายความว่าอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์ก้อยดีกว่าครับอาจารย์ก้อยครับเด็กพิเศษในความหมายของอาจารย์ก้อยเนี่ยคืออะไรครับ
3: ค่ะเด็กพิเศษนะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถนะคะที่แตกต่างออกจากเด็กทั่วๆไปนะคะซึ่งบางความสามารถเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาเขานะคะยกตัวอย่างในปัจจุบันนะคะก็มีออทิสติกนะคะซึ่งออทิสติกเนี่ยจะเป็นเด็กที่จะมีความภาวะผิดปกตินะคะในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่สบตานะคะถ้าหากว่าชอบหรือทำอะไรก็จะทำซ้ำๆนะคะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างที่สองที่เราจะพบกันบ่อยๆอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นนะคะหรือว่า ADHD
0: น้องเฟย์สมาธิสั้นหรือเปล่า
1: ไม่
0: นะ
3: ลักษณะของสมาธิสั้นก็อย่างเช่นซนมากหยุดไม่นิ่งนะคะไม่สามารถทำงานเสร็จได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือในกลุ่มที่มีเรื่องของการเรียนรู้บกพร่องนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆจะมองไม่เห็นความผิดปกตินะคะแต่ถ้าเราให้เขาดูหนังสือดูภาพเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการแยกแยะภาพแยกแยะตัวหนังสือเนี่ยจะมีความบกพร่อง
0: ดูยากมากเลยคร
3: ับ ใช่เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันนอกนั้นก็จะยังมีกลุ่มดาวซินโดรมนะคะดาวซินโดรมเราอาจจะเคยเห็นที่จะมีศีรษะท้ายทอยค่อนข้างแบนตาเฉียงขึ้นอันนี้เราอาจจะมองเห็นแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ใช้ในการทำอาชาบำบัดก็คือในกลุ่มที่เป็นสมองพิการ
0: สมองพิการด้วยครับ
3: ใช่กลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหว

0: น้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าสมองพิการแล้วทำไมกล้ามเนื้อถึงมีปัญหา
1: ไม่ทราบค่ะ
0: เพราะสมองเนี่ยเป็นตัวที่คอยส่งกระแสประสาทไปที่กล้ามเนื้อต่างๆถ้าสมองมีปัญหาแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้รับกระแสประสาทก็ทำให้การบังคับหรือว่าควบคุมไม่ได้นะนั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์จ้อย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันว่าในกลุ่มสมองพิการเนี่ยก็เราจะต้องมีการคัดเลือกด้วยว่าถ้าหากว่ามีภาวะเกร็งหรือกระตุกมากเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำอาชาบำบัดอ
0: ันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีขึ้นหลังม้าเนี่ยน้องเฟย่าคิดสิครับถ้าขึ้นหลังม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วน้องที่มาทำอาชาบำบัดเกิดเกร็งอาจจะตกหลังม้าได้อันตรายดังนั้นการทำก็ต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของอาชาบำบัดเนี่ยอายุช่วงอายุที่เขาใช้ได้เนี่ยครับจะเริ่มตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบครับ
2: ปัจจุบันเราจะรับที่5ปีถึง13ปี
0: 5ปีถึง13ปีนะครับน้องเฟย่าอยากรู้หรือยังครับว่าม้าชนิดไหนเหมาะกับเด็กแบบไหน
1: อยากรู้แล้วค่ะ อาจารย์ก้อยค่ะและคิดว่าเฟย่าจะนั่งบนม้าตัวไหนคะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปถามหมอม้าข้างในกันเลยไหม
1: โอเค
0: ดีครับไปกันดีกว่าน้องเฟย่าไปเชิญอาจารย์จ้อยนำไปเลยครับ

0: นี่คุณหมอวุฒินะคะน้องเฟรย่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: น้องเฟรย่า
1: ม้าเนี่ยค่ะชื่ออะไรเหรอคะชื่ออะไรเหรอคะ
2: ม้าชื่อบราวนี่ครับ
1: เฮ้ยบราวนี่ขนมเปิดแม่หนูเลยค่ะ
2: พี่ก็ชอบเหมือนกัน
1: อายุเท่าไหร่ล่ะ
2: ตอนนี้บราวนี่เขาอายุ13ปีแล้วครับ
3: แล้วม้าที่จะใช้ในการบำบัดเนี่ยเขาเริ่มใช้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับหมอวุฒิ
2: จะเขาจะใช้ประมาณอายุ7ปีขึ้นไปอะครับ
3: 7ปีขึ้นไป
2: เพราะว่าช่วงอายุ7ปีเนี่ยนิสัยเขาจะเริ่มนิ่งแล้ว
3: แล้วปกติแล้วเนี่ยการใช้อาชาบำบัดเนี่ยมันมีในไทยมานานหรือยังครับแล้วต่างประเทศเขาทำมานานหรือยังครับหมอวุฒ
2: ิจริงๆในเริ่มจากต่างประเทศก่อนนะครับ
3: คร
2: ับ จริงๆอาชาบำบัดมีการเริ่มใช้ในประเทศกรีกก่
3: อ
2: นในช่วงตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชแล้ว
3: โอ้
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขา
3: ตั้งสองสามเท่าไหร่นะเกือบ 2,000 ปีแล้วอย่าง
2: เ
3: งี้ยฮะ
2: 2,000 ปีแล้วครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีอะไรแต่ว่าเขาจะใช้ในการบำบัดทหารที่บาดเจ็บในพ.ศ.1952เนี่ยมีนักกีฬาแข่งม้าชื่อลิสฮาเทลจากประเทศเดนมาร์กคนเนี้ยเขาเป็นโรคโปลิโอแต่ว่าเขาสามารถคว้าเหรียญเงินที่กีฬาโอลิมปิกได
1: ้เก่งนะคะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยในการใช้อาชาบำบัดก็เลยมีการแพร่หลายไปทั่วโลกครับ
3: อ๋อคือหมายว่าเขาป่วยก่อน
2: ใช่ครับ
3: แล้วเขาก็คือเหมือนกับใช้ม้าเนี่ยบำบัดตัวเขาเอง
2: เขาจะใช้เป็นลักษณะเหมือนเขาเป็นนักกีฬาขี่ม้าอยู่แล้วครับแล้วเขาไปโชว์ศักยภาพในการแข่งกีฬาระดับโลกได
3: ้อ๋อก็เลยแพร่หลาย
2: ใช่ครับ
3: คนทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าการใช้อาชาบำบัดเนี่ยสามารถร
2: ัก
3: ษาผู้ป่วยได้
2: ใช่ครับ
3: นะอ๋อโอเค
2: ส่วนในไทยเนี่ยเริ่มมาแล้วประมาณ10ปี
3: 10ปี
2: โดยเริ่มมาจากทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทหารก่อนจากนั้นเนี่ยจึงเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับ จนถึงปัจจุบัน
3: น้องไฟย่าจะถามอะไรคุณหมอวุฒินะครับ
1: คุณหมอวุฒิคะและขี่ม้าได้อย่างเดียวหรอคะขี่วัวขี่ควายขี่โลมาขี่อะไรพวกนี้ไม่ได้หรอคะ
2: อ๋อจริงๆสัตว์อื่นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าในม้าเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากสัตว์อื่นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่การเคลื่อนไหวของม้าจะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทการเดินเขาพัฒนาขึ้นซึ่งจะต่างจากสัตว์อื่นที่เขาไม่มี
3: ม้าที่ใช้ฝึกเนี่ยหรือว่าที่เอามาใช้ในอาชาบำบัดเนี่ยต้องเป็นม้ามีสายพันธุ์พิเศษไหมครับหรือว่าเป็นม้าอะไรก็ได้
2: จริงๆถ้าแบ่งตามสายพันธุ์นะครับเขาจะมีแบ่งหลายๆแบบ
3: ครับ
2: อาจจะมีอย่างเช่นแบ่งเป็นม้าเลือดร้อน
3: ม้าเลือดร้อนคือดุเหรอเลือดร้อนนี่ไม่ใช่
2: ใช่คือเขาลักษณะจะก้าวร้าว
3: ก้าวร้าว
2: หรือว่าเขาจะใจร้อนกว่
3: า
2: ซึ่งม้าในกลุ่มเลือดร้อนเนี่ยจะไม่เหมาะกับอาชาบำบัด
3: ครับ
2: นอกนั้นก็จะมีเลือดอุ่นกับเลือดเย็นที่นิสัยเขาจะนิ่งกว่าหรือถ้าแบ่งอีกอย่างนึงคือที่เขานิยมกันก็คือแบ่งตามความสูงครับ
3: ครับ
2: จะมีฮอร์สกับโพนี
3: ่รู้จักไหมครับว่าโพนี่คืออะไร
1: โพนี่ตัวเล็กกว่าหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับโพนี่คือม้าชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าม้าโดยทั่วไปซึ่งหน่วยวัดความสูงของม้าเราใช้หน่วยที่เรียกว่าแฮนด์ครับโพนี่จะมีความสูงไม่เกิน 14.2 แฮนด์ส่วนม้าทั่วไปหรือที่เรียกว่าฮอร์สจะมีขนาดสูงกว่า 14.2 แฮนด์ครับ
1: น้ำหนักอะค่ะจำกัดปะคะหนูใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะแล้วม้ามันจะไหวปะคะหนูหนัก25ค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆม้าครับถ้าเป็นม้าไซส์เล็กอะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง40กิโลเลย
3: หลังจากที่เด็กขึ้นมาบนหลังม้าแล้วเนี่ยเราจะประเมินเราจะประเมินยังไงครับกี่ครั้งหรือว่าเป็นคอร์สยังไงถึงจะรู้ว่าอาการเขาดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับ
4: คือจริงๆแล้วก่อนขึ้นบนหลังม้าเราประเมินก่อน
3: ประเมินก่อนขึ้นแล้วนะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางหมอวุฒิก็จะมีการประเมินว่าเด็กกลัวม้าไหมแพ้ฝุ่นไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กเขาลองขี่ครั้งแรกประมาณ15นาที
3: ค่
4: ะให้เขาสร้างความคุ้นเคยหลังจากนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมแล้วว่าเด็กน่าจะชอบกิจกรรมแบบไหนตามที่เราตั้งใจว่าเราจะส่งเสริมอะไรเขานะคะ
3: ค
4: แล้วก็พอไปได้ครึ่งคอร์สนะคะเราก็จะมีการวัดพัฒนาการ
3: สอบมิดเทอม
4: ใช่มีการสอบมิดเทอมนะคะแล้วก็พอจบก็มีสอบไฟนอล
3: โอ
4: ้
3: โหว่าผ่านไม่ผ่าน
4: ใช่
3: หลังจากนั้นก็ไปสเต็ปถัดไป
4: ค่ะหยุดไป1เดือนมาวัดอีกทีนึงว่ายังดีอยู่ไหม
3: อ๋อครับน้องเฟย่าถ้าจะชอบมานั้นเนี่ย
1: น่าจะชอบอะค่ะ
3: จริงเหรอคะม้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรน้องเฟย่า
1: ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า horse ค่ะ
3: ขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมน้องเฟย่าขี่ได้ไหม
1: เวลาขี่อะค่ะต้องมีที่นั่งตรงข้างหลังหรือว่านั่งอย่างนี้เลยค่ะ
3: มันต้องมีอุปกรณ์ด้วยน้องเฟย่า
1: ต้องมีอุปกรณ์อะค่ะอ
3: ุปกรณ์เยอะมาก
1: อ๋อ
2: สำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับปกป้องตัวคนขี
3: ่ครับ
2: ก็จะมีหมวก
3: เหมือนหมวกกันน็อกเลยน้องไฟย่า
2: ตัวนี้จะเป็นเสื้อสำหรับป้องกันสันหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็น อุปกรณ์เรียกว่าสายบังเหียนปกติแล้วมันจะมีสีเดียวแต่นี้เราทำอยู่
1: 2 สี
2: ใช่
1: สวยค่ะ
2: สวยน่ารักเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ถ้าเกิดเราทำสองสีเนี่ยเวลาเราบอกสีให้กับเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่าซ้ายขวา
5: อ๋อบอกว่าอาจจะฝั่งชมพูฝั่งน้ำเงิน
2: ชมพูน้ำเงินใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นผ้ารองอาน
5: แบบ
2: ผืนยาว
5: ครับ
2: ตัวนี้เรียกว่าอาน
1: ต
2: ัวอาน
5: ครับ
2: ตัวอานเนี่ยจะเป็นที่ให้เรานั่งบนหลังม้าตัวนี้เขาจะเรียกว่าตะกร้อจะช่วยเวลาที่เราใส่เท้าเข้าไปเท้าเราอ่ะจะไม่ติดอยู่ในตัวข้อเท้าตรงนี้
3: อยากถามอาจารย์ก้อยหนึ่งครับว่าเวลาเด็กที่เข้ามาใช้อาชีพบำบัดเนี่ยเวลาเราจัดคอร์สให้เขาเนี่ยเราแบ่งตามประเภทเด็กหรือว่าเราต้องการเหมือนกับต้องการฝึกทักษะไหนถึงออกแบบคอร์สแบบไหนเราแบ่งยังไงครับ
4: ถ้ามาถึงเราแล้วอะค่ะหลังจากที่เราประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งตามทักษะที่เราต้องการที่จะส่งเสริม
3: คือไม่ว่าเด็กจะมาแบบไหนก็แล้วแต
4: ่
3: ถ้าเราต้องการพัฒนาทักษะไหนเราก็จะออกแบบบทเรียน
4: ให
3: ้สอดคล้องกับทักษะที่เขาต้องการพัฒนาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: คราวนี้ก็ได้เวลาที่น้องเฟย่าจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับว่าการใช้อาชาบำบัดเขาทำกันอย่างไรบ้างเริ่มด้วย
5: อัน
3: ที
5: ่
3: 1เป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องการเข้าสังคมในรูปแบบต่าง
2: ๆแต่คอม้า
3: แต่คอม้าสิครับ
2: แต่คอม้
3: าแต่หูม้าสิครับ
2: แต่หางม้าได้ไหม
1: เดี๋ยวมันเตะใส
4: ่ลองดู
3: แต่หางม้า
2: ถ้าเรามั่นใจว่าม้าเขานิสัยดีจับได้ฝึกมาก่อนเราแตะได้โอเคเตรียมเดิน1 2 3เตะ
3: ฐานที่2และ3เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์ครับ
2: ไหนลองอ่านคำนี้ดูนะ
1: hold your lens ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ถูกต้องแปลว่า
1: ตรงนี้
2: แปลว่าจับบังเหียน
1: จับบังเหียนค่ะ
2: 2บวก5ได้เท่าไหร
1: ่2บวก5 7ค่ะ
2: 5บวก2
1: 5บวก2ก็7
2: 5ลบ2
1: 5ลบ2ก็3ค่ะ
2: เก่งมาก
3: ฐานที่4กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เช่นการกะระยะ
2: ไหนลองโยนลูกบอลสิเอาสีไหนก่อนครับ
1: สีอะไรกันก็ได้ค่ะ
2: นี่ครับโอเคขออีกรูปนึงขอบคุณครับ
3: ฐานที่5กิจกรรมที่ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ
2: Go and stop

0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
2: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
1: คิว
0: ต้องนัดคิว
1: น
0: ั
1: ด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
1: น
0: ั
1: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
1: ่ประมาณ6 เจ้า
0: 6 เจ้าเฉลี่ย
1: จาก
0: ว
1: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เตรียมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
0: แล้วกระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี
1: ้
3: ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
4: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
0: ฮะ
1: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
0: ฮะ
1: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
1: ไปเลยขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
0: ได้อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
1: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่

0: รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาละอันพ
2: อเอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
2: ับ
1: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
2: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
2: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
2: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไรพ
1: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
2: ่
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
1: ่
2: าย
1: ใช
2: ่ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
2: ครับผม
1: นะครับ
2: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
2: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
2: ้
1: ให้ตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
2: ๆ
1: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
2: ครับ
1: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
2: ครับ
1: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
2: นี่ความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
2: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
2: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีนึงก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสนี้ไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะตรวจเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซิน

จริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปเซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันหนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็น

ที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดเกินไปขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดลอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะแต่จริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตรฐานริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือนายชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอมาขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะงั้นมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดินS wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแล้วการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึม1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอะคือในทางทฤษฎีอะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัด shock wave หรืออะไรพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี่เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 2 2บุหรี่ทั่วๆไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับแต่ในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทานอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและอาจต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกดิบเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

0: ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็เนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นมันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือบ้านห้องสีใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บาทผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก้ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก้มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในหน้าเขานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พร้อมขายได้พร้อมมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี52ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำมึงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป้าหมายอยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กั้นเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ถ้าถามว่าย่านบ่ก็ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะหมดเนาะมันสิถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่ก็เหลือสิเหลือตัวครับตัวพอตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้ว

0: อ่ะคลุกคลิกค่ะ
1: ปรุงรสนะคะนี่มา
2: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
1: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
0: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
1: เผ็ดเค็มเนาะ
0: จ้าไอ้นี่คือเอารสแซ่บนิดๆหน่อย
1: ๆใส่พอเอาสังคม
0: จ้า
1: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกแห้งหอม
1: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะป้าหนู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มันหวานในเนื้อ
2: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
2: อร
0: ่
2: อยมาก
0: ๆ
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: นี่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษาเซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรง

0: รินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อืมอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราที
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดิน

0: แสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งโซสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
0: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งพี่มิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
1: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
0: ค่ะ
1: ไม่มีทางไหวครับไม่มีทาง
0: ค่ะ
1: พูดเลยว่าคนเป็นแม่เก่งมาก
0: วันนี้ค่ะต้องตัวรับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเธอเองต้องต่อสู้หลายเรื่องค่ะต้องไปขึ้นศาลเพื่อจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยในร่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อจะเลี้ยงลูก2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ธิตะกวินค่ะ
2: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
1: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
1: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: ก็มันมองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะมันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้เราก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่จำเป็นต้องจำนวนครบแต่ขอให้บรรยากาศดีอ่ะชัดเจนเลยว่าถ้าครบแล้วบรรยากาศไม่ดี
1: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาตอนประมาณ5ขวบ
4: ได้ครับ
1: จำอะไรได้บ้างครับ
4: พอจำได้คร่าวๆก็มีทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับในบ้านใช่ครับแล้วก็ตอนไปขึ้นศาลนั่นก็พ่อจำได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้น
1: อ๋อคือตอนท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
3: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมท
1: บ
3: ซึ่งเป็นคณะค่ะผู้พิพากษาสมทบก็จะประกอบด้วยนักจิตวิทยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเรื่องจิตวิทยากับเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาครอบครัว
0: พี่นุ่นก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันก
3: ับ
0: การเลี้ยงดูลูก2คนแล้วมันก็มีบางช่วงที่งานแสดงไม่ได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือโดยอาชีพอะค่ะเราก็มีช่วงเหมือนกับกราฟชีวิตมันลงเหมือนกันนะแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่ามันหมดแล้วยุคหมดยุคเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะทำไงดีทำไงต่อเอาไปยังไงเอ้ยมันต้องประหยัดมันต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่มันฟุ่มเฟือยออกไปแต่สำหรับลูกแล้วอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการประหยัดในแต่ละวันก็คือการกินอยู
0: ่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นบ้านที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูก
3: ๆ
0: บอกลูกทุกอย่าง
3: ค่ะ
0: เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านนี้เป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้ค่ะบีมีเรื่องราวของครอบครัวนึงนะคะครอบครัวดาราค่ะคุณนุ่นดาราดังนะคะที่ทุกคนรู้จักเธอมาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนค่ะนะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะมีลูก2คนค่ะ ลูกชายคนโตค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้นี่เขาก็หล่อนะคะเท่เป็นนายแบบทรงนางแบบนะคะแต่ก็ซ่าไม่เบาเลยนะคะนะคะส่วนลูกสาวค่ะน้องมุกค่ะอันนี้ก็จะออกแนวสาวหวานนะคะอันนี้จะเป็นแนวดารานะคะแต่ก็มีความแซ่บอยู่นิดๆค่ะแล้วก็คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเธอ
6: ไปทอดดีนะอ๋อดี
5: เป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะส่วนบีเองค่ะบีดูแลนุ่นนะคะในฐานะผู้จัดการมานานค่ะแล้วบีก็เห็นนะคะการพยายามเลี้ยงลูกให้ได้ดีโดยมาตลอดนะคะซึ่งบีบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค
7: ่
5: ะ
7: เฮ้ยมุกมีหน้าใหม่ด้วยดูดิ
6: ไหนหน้าอะไร
7: หน้าอย่างแกกินเลยพิซซ่า
8: โอ๊ยไม่เอาไปว่าน้อง
6: เฮ้ยมีหน้าใหม่จริงๆด้วยพี่ไม้ดูดิ
7: ไหนๆๆๆ
6: เน
7: ี่
6: ย
7: ไหนไหนโอ๊ยบุกเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
6: หน้าใหม่จริงๆด้วยดูสิหน้าแดงเลยอ่ะ
8: เขินเหรอ
7: หน้าแดงเหรอ
8: เอาพอเลือกได้แล้วว่าจะกินหน้าอะไรเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ
5: และนั่นค่ะคือการพยายามทำความเข้าใจโตไปกับลูกๆในทุกช่วงวัยของเขาค่ะมันทำให้เก้าอี้ตัวนั้นที่ว่างทำให้เด็กๆไม่รู้สึกขาด
8: ฮัลโหลบีว่าไง
5: นุ่นคือคิวรายการวันจันทร์น่ะเขาขอคืนคิวนะ
8: อ้าวทำไมอ่ะมีรายการพิเศษแทรกหรอ
5: ไม่ใช่เขาขอคืนคิวแบบคืนคิวแบบตลอดไปอ่ะ
8: ไม้มุกเดี๋ยวเลือกกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับน้าบีแป๊บนึงนะมันเป็นยังไงอะบี
5: คือเขาเปลี่ยนรูปแบบรายการอะนุ่นแล้วก็เขาเปลี่ยนพิธีกรอะ
8: มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอะเนาะ
5: นุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนุ่นมีอะไรให้ไหมบอกมาได้เลยนะ
8: บีช่วยครอบครัวนุ่นมาเยอะแล้วอะไม่เป็นไรหรอกหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วเนาะก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันไปก็แล้วกันถ้าช่วงนี้มีงานแขกรับเชิญหรือว่าเกมโชว์อะบีรับให้นุ่นเลยนะนุ่นรับหมดเลย
5: ได้นุ่นคิดซะว่านุ่นอะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้บีช่วยบอกบีได้เลยนะบีเต็มใจโอเคนะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนุ่นนะ
9: แล้วก็อัน
10: นี้ก็สายมันเพิ่มอ่ะ
8: เอาไงล่ะลูกตัดสินใจได้หรือยังจะกินหน้าอะไร
7: ครับหน้าแม่ดูเศร้าๆนะว่าไหมมุก
11: ใช่แม่เป็นอะไรเครียดเรื่องงานหรออ
8: ืมจ้ะแต่แม่โอเคนะแล้วเราก็ยังสามารถกินพิซซ่ากันได้เหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ว่
11: ามุกเอาหน้านี้เลยนี่อันนี
7: ้โหหน้านั้นแพงนะเว้ยทานเย็นกับ400
11: เอาหน้านี้ไซส์เล็ก4ชิ้น129บาทแบ่งกันคนละชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือโอน้อยออกเอาว่าใครจะได้กินดีไหมแม่
7: ดีไหมครับ

0: ขอบใจมากนะไม้มุก
1: ช่วยๆกันนะไม่ต้องมาทำซึ้งหรอกละละเขินละเขินเข
0: ินเดี๋ยวแต่แม่สัญญานะว่าเรายังสามารถมาทานอาหารในห้างได้อาทิตย์ละครั้ง
2: yes
0: เพียงแต่ว่าเราจะต้องมองขวาดูโปรโมชั่นก่อนว่ามีอะไรถูกอะไรแพงโอเคไหม
3: โอเคงั้นเราถือคติที่ว่ามองขวาก่อนเข้าร้าน
4: แจ่มเลย
0: งั้นก็ไปกินกันเลย
1: เ
3: ดี๋ยวซ้ายค่ะทางนี
0: ้ไป
5: และนั่นค่ะเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ค่ะจะไม่ปรบมือให้พวกเขาหน่อยเหรอคะ
6: ละครเมื่อสักครู่นี้ค่ะฉากไหนที่ทำให้พี่นุ่นน้ำตาไหลออกมาคะ
7: ไหลเพราะลูกมากกว
6: ่
7: า
6: คือ
7: ไม่ค่อยเคยเห็นมุมนี้เขาอะค่ะเราก็เลยทำให้แบบไอ้สิ่งที่มันเป็นอะมันถูกอยู่ข้างในเพราะเขาก็มันไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้มานั่งแบบว่าร้องไห้ด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหามันมีแต่เรื่องว่าไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคไป
8: เวลามีปัญหาทุกคนพยายามจะสตรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
9: ้
8: ให้มันผ่านไปให้ได้
7: ใช่ค่ะแต่ข้างในลึกๆก็
8: มันมีทุกคนแหละมันเก็บไว
7: ้
8: แต่พอเจอผ่านละครแวบเดียวมันจี๊ดเลย
7: จี๊ดค่ะจี๊ดเลย
8: แล้วเราโอเคไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรา
9: ก็โอเคนะครับ
8: ดูเมนูด้านขวาก่อนที่จะดูด้านซ้าย
9: ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยังติดเป็น
7: ก็ยังไปดูน้องอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบว่าเพลินๆก็เลือกไปนู่นนี่ที่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็จะแบบดูราคายังคือตวาดเลยอะไรเงี้ย
8: ช่วยแม่
7: อันนี้แม่ชอบ
8: งานดี
6: ถือว่าลูกน่ารักเลยนะคะที่ลูกเข้าใจ
7: ค่ะ
6: แล้วก็ยอมเปลี่ยน
7: ไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ไงคือแบบไม่มันต้องอยู่ไงมันคือความจริงอะค่ะคือต้องให้ลูกอยู่บนความจริงไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพยายามจะมีเพราะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้ดีที่สุดของลูกไม่ได้แปลว่ามีวัตถุที่มากที่สุดแต่ว่ามันคือการที่ยอมรับความจริงได้มากที่สุด
8: ครับ
7: ก่อนหน้านี้มีรถ3คันนะที่ดูแลเขามานู่นนี่นั่นลดลงเหลือ2คันอ้าว2คันยังไม่พอไว้งานลดลงอีกต้องขายรถคันหนึ่งไปเพื่อจะลดสเกลลดลงมาพอร์ตน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ
8: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่แม่ต้องขายรถไปทีละคันทีละคันทีละคัน
9: จำได้ครับคือผมไม่ได้แบบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าคุณแม่แบบรายได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับแบบงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดไปครับ
8: ดีเน
9: า
8: ะ
6: ค่ะคือพี่นุ่นบอกน้องไม้บอกน้องมุกเลยว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเราต้องลดเราต้องจำกัดคืออธิบายให้ลูกฟัง
7: อธิบายค่ะอธิบายก็จะอธิบายแล้วก็ต้องคาดหวังครึ่งๆอะค่ะว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแบบสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาก็คิดว่าเขาเข้าใจ
6: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านนะคะคุณซีพงษ์ธนานิกรเจ้าของเพจคุณแม่ยังสวยเป็นตัวแทนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและคุณอุมณีรัตน์เป็นตัวแทนของลูกนะคะที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะถามคุณซีก่อนนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบพี่นุ่นวันที่รายได้ลดลงวันที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการบอกลูกยังไงคะ
10: ก็จริงๆเรื่องของพี่นุ่นนะคะที่เมื่อกี้ไปทานอาหารแล้วบอกให้ลูกให้ดูจากทางขวามือก่อนเอาจริงๆซีว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะตัวซีเองหรือว่าซีคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ในครอบครัวของซีนะคะซีก็จะสอนลูกตลอดเรื่องอย่างเช่นการซื้อของเล่นนะคะก็จะบอกลูกว่ามันเป็นกฎเลยว่าปีนึงเนี่ยเราจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือของที่หนูอยากได้จริงๆเนี่ยแค่เฉพาะวันสำคัญซีก็อธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยที่ซีเป็นเด็กเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยซื้อของเล่นให้ซีไม่กี่ชิ้นเองซึ่งซีเป็นคนที่มีของเล่นไม่เยอะแต่ทุกชิ้นที่ซีมีเนี่ยซีเล่นมันจนคุ้มจนรู้คุณค่าของทุกชิ้นเด็กสมัยนี้ค่ะบางทีอยู่ในครอบครัวใหญ่มากๆอาจจะมีพี่ป้านะอาหรือคุณตาคุณปู่คุณยายซื้อของเล่นให้เยอะบางชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงหรือบางชิ้นซื้อจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กเขาบางทีก็ไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าสูงคือซีอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เขามีอะค่ะ
6: คุณอู๋ล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่

0: คุณแม่รายได้ลดลงแล้วเราเองต้องประหยัดทุกอย่างภายในบ้าน
1: มุมอู้ก็จะเป็นมุมลูกพอเราฟังพี่นุ่นเรารู้สึกเสียงสั่นมากก็ชอบที่พี่นุ่นเล่าให้ลูกฟังค่ะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะเขาควรรู้สภาพคล่องรู้สถานะของครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอินมากค่ะอันนี้นี่เป็นมุมของอู้นะคะซึ่งตอนเด็กเราก็โตมาแบบแบบครอบครัวเราขาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเรามีแต่เราก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรเงี้ยค่ะมีประมาณนึงซึ่งลูกเรายังไม่ได้ขาดแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าคนอื่นต้องมากกว่าคนอื่นก็เลี้ยงให้ลูกอยู่ในสแตนดาร์ดหรือว่าบางทีก็อาจจะต่ำเล่นอะไรไปเลยอะไรเงี้ยเด็กๆพื้นๆมากซื้อของก็ไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างคุณซีอ่ะตอนเด็กๆอู้ไม่มีของเล่นเลยนะของเล่นอู้คือตุ๊กตาที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยายนั่งซักผ้าเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็แบบว่าเอาเนี่ยใบตองค่ะมาทำให้มันเป็นผมแล้วไปติดให้มันเป็นผมตุ๊กตาอะไรเงี้ยพอลูกโตมาก็ว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นต้องเล่นแพงนะลูกไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตลาดนัด3ตัว30ก็ได้ลูกหนูก็เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็นี่เลยเถิดไปนิดนึงอินมาก
0: อินมีอารมณ์ร่วม
2: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณซีขอบคุณคุณอุนะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการที่พี่นุ่นใช้ในการบอกกับลูก
2: ค่ะค่ะก็เข้าใจคุณอุนะแบบอินเวลาเป็นแม่แล้วมีครอบครัวแล้วเราเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องเผชิญปัญหาอะไรในแต่ละระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเนอะมันเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะสังคมจะดีคือครอบครัวต้องดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันอยู่แล้วค่ะ
3: แล้วอย่างไม้อ่ะตัวไม้เองในฐานะลูกอ่ะเข้าใจไหม
4: ก็เข้าใจนะครับคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบกำลังเตะบอลเยอะครับก็แบบมีแบบอยากได้สตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับแต่คือมันก็ยังแบบใช้ได้อยู่อะไรผมก็โอเคไม่ได้อะไรมากใช่ครับ
3: เราเข้าใจ
4: เข้าใจ
3: ไม่เคยงอแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี้
4: ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
3: สมมุติว่าสตาร์ทเราพัง
4: เ
3: ราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
4: ไม่ครับ
3: ไม่
4: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรไงแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วพี่นุ่นทํายังไง
2: เราก็ต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เค้าเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กำลังเรามากกว่าถูกมั้ยคะถ้าสมมติว่ามันลดราคาจาก 10,000 มาเหลือ 5,000 น่ะลด 50% เลยแม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได
0: ้
2: เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยก็มีคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าโอ้แม่ว่าชีวิตไม้ไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้พวกเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
3: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
4: อ๋อก็มีว
2: ่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งทันบน
0: ยังไงครับพี่นุ่น
2: เรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
0: บ
2: แต่ในกระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
3: ของแม่ผมครับ
4: หนักแล้วอย่างนั
2: ้
4: น
2: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดา
3: อะไรอย่าง
2: เงี้ยค่ะก็เขา ก็มากระมิดกระเมียนบอกแหละว่าเพราะอันนั้นโดนจับลงเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมา

0: บอกเราว่
1: าเป็นมาตรการ
0: ของ
1: โรงเรียน
0: แม่ครับเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
2: วันสอบของลูก
0: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่ออกมานี่จะกล้าเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6สิงหาวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ปกครองค่ะน่าจะเป่าเค้กกันอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละค่ะได้แบบคุยกันวันนั้นเขาก็อาจารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมเราก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่าเราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อใจคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยในการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
2: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้วรู้สึกยังไงอะคะ
1: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
2: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
1: ไม่ได้พูดในห้องอะครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
2: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริงๆ
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สบายใจ
3: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
0: ้
3: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจเสียใจเสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูกเฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่แล้วกันนะไม่แน่พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
0: ้
3: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกยังเด็ก
0: ๆค่ะ
3: แล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์เงี้ยเพราะเพื่อนมาชวนอยู่แล้ว
0: มันดีมากเลยนะเราก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
3: ้
0: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่จะต้องยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
3: เราต้องสองในหนึ่งคน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาพ่อขาอะไรอย่างเงี้ยได้ออกไหมคะแต่ของเราไม่
2: ม
0: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ค้าแม่ขายยังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยเอ๊ะพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าไอ้ความเกรงขามันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
2: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าวันหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
4: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกตัวอย่างถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
3: คุณอู๋ล่ะครับ
5: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้ เคยลองค่ะแต่พอลองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้ไม่ได้อร่อยมันอย่างที่คิดเป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อูคิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอูเนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอูคือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการคือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
3: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะ
2: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันหนึ่งมันก็เห็นผลแม้ว่ามันอาจจะช้าก็ตาม
0: ค่ะ
2: เรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละ

0: บนเวทีค่ะ
1: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บีรู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันนึงค่ะ3ปีก่อนนุ่นได้พบว่ามีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลและวันนั้นไม้กับมุกก็ได้รอฟังผลอยู่ด้วยค่ะ

0: คือสิ่งที่บีรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจและกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้ละ
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีๆที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นมะเร็ง
1: ไม้มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม่
3: ตามนั้นครับแม
0: ่ฮะคือบ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งแล้วบอกกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยอ่ะบ้านเนี้ยเฮ้ไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
2: นี่ไงเจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
3: นี่เจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจไหมแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็จะผอมใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมลูกเลิศ
2: ดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
3: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
1: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วเหรอเนี่ย
2: คำตามสนองไหมแม
0: ่อะไรกันคะบ้านนี้เขาเป็นแบบนี
1: ้อะไรอย่างนี้เขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
0: โอเค
4: ขยับไปเลย
2: ค่ะไม่ขยับ
0: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความเข้าใจทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์

0: แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
1: บีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
0: ชอบแบบนี้แล้วเบื่อพวกเธอจริงๆเ
2: นี่ยวันนี้วันนี้วันนี
1: ้เรื่องเราดราม่าอย่างนี้เลยเหรอตาไหลทุกทีเลย
3: ดราม่าที่มันข
1: ำ
3: ขำวันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ
1: โดยไทม์ไลน์อ่ะยังไม่มีบีก็คืออยู่กันเนี้ยละค่ะ3คน
4: ครับ
1: อืมแล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่
2: ะ
1: หมอเองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะใจเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
2: ่อ
1: แล้วบอกว่าถามว่าตกใจไม่ตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอกสองคนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝ่ายแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพอบอกเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเออแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเหวอๆนิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
4: ก็ตกใจครับทางน้องผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยถามแม่ว่าแบบมันรักษาได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยครับใช
2: ่ไม้ดูแลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบชิวๆนั่งอะไรเง
1: ี้
4: ย
1: บอกไม่ทำ
4: ใช่ประมาณนั้นครับ ก็ทำหมดทุกอย่างต้องช่วยต้องแบบกระตือรือร้นมีอะไรให้หยิบให้ทำต้องไปจัดการแทนอะไรก็ช่วยหมดทุกอย่าง
3: คือยื่นมือเข้าช่วยแล้วตอนนี
1: ้ค่ะก็ตอนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาจริงๆมันก็ฟื้นตัวเร็วมากนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความกระดกกระแดกเรื่องของมันคือแบบว่าแผลเผลอมันยังไม่เข้าที่นั่นนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ขับรถก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะไรช่วยอะไรได้เขาช่วยหมดพูดแค่เอ่ยปากครั้งเดียวเมื่อก่อนสัก3ครั้งหนักๆ10ครั้งก็มียังไม่ทำแต่นี่แบบครั้งเดียวทำ
3: ก็ทำเลย
1: โอ้ชื่นใจมากชื่นใจมากค่ะแต่มันสั้นมากจริงๆนะคะเวลาชื่นใจเนี่ยไอ้การฟื้นตัวเร็วมันทำให้การช่วยเหลือก็หมดไปเร็วด้วยฮะทำไมล่ะ
3: ทำไมเราไม่สับออยนานๆอ่ะ
1: เราก็ไม่เคยเอาวิชาละครมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่สำออยเนาะเสียดาย
3: ห่วงอะไรลูกคนนี้ที่สุด
1: สำหรับผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอ่ะค่ะมันกลายเป็นจุดที่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือแบบอย่างของความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เขาอะนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเราเป็นโลโมเดลเราอาจจะเป็นไอดอลเขาก็ได้ที่ในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งสตรองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะมองเราเป็นแบบอย่างแต่สำหรับไม้อะต่อให้เราเก่งเราทัฟขนาดไหนหรือว่าเราเจ๋งขนาดไหนยังไงเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เพศเดียวกับเขาก็จะได้ทฤษฎีว่าตรงเนี้ยเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่มีไอดอลที่แบบอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือว่าเราอยากหาไอดอลให้เขา
2: ไม้คิดยังไงที่แม่คิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไอดอลให้กับไม้ได้ทุกเรื่องอะค่ะ
4: ผมว่าเฉยๆผมรู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบความรับผิดชอบหน้าที่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีไอดอลที่เป็นผู้ชายมันแบบมันอยู่ที่แบบการรับผิดชอบในหน้าที่ในชีวิตของเรามากกว่าครับ
3: แสดงว่าแม่ห่วงมากไปอีกแล้วใช่ไหม แม่กลัวว่าแม่จะไม่สามารถเป็นโรลโมเดลให้กับไม้ได้ในมุมมองของความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษแต่กลับกันลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ป่ะ
4: ครับ
2: แล้วเรื่องเพศนะคะ

0: กับลูกชายมันก็ไม่ง่ายนะคะพี่นุ่น
1: ใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่จั๊กกะจีจะพูดนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ยุคที่แบบว่ารู้ละว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับลูกในเวลาที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอะไรก็ต้องคุยไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาลูกผู้หญิงเราคุยได้เต็มที่อ่ะเต็มที่เลยอ่ะแบบอะไรก็ได้หมดอย่างนี้แต่แบบลูกผู้ชายแบบอ่ะไอความรู้สึกไอตรงเนี้ยเราไม่เคยไงเราไม่รู้ไงอวัยวะเราก็ไม่ใช่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการดูแลอะไรกันยังไงในแต่ละวันหรือว่าจะพอถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมีฝันเปียกมีอะไรมันเปียกยังไงวะ
0: บอกได้เลยคะอย่างแบบเกิดเหตุการณ์
2: คือถ้าเรื่องบางเรื่องก็คุยกันเหมือนที่เราคุยปกติแต่ว่าถ้าเรื่องที่มันลึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่หมายถึงผมก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเสิร์ชหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หลายเรื่องมากแค่เล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจครับ
3: แสดงว่าอินเทอร์เน็ตก็คือก็ตอบโจทย์เราแล้วแหละระดับหนึ่งที่เหลือก็คือเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าคุยกับแม่เราก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้
2: ใช่
3: ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอยู่ดี
2: ใช่ครับ
3: อ๋อโอเคก็เรียกว่าตอบโจทย์แหละเน
0: าะพี่นุ่นพยายามจะเติมเต็มทุกอย่างให้กับลูกนะคะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกไม่รู้สึกขาดแต่ว่าเก้าอี้ตัวข้างๆของพี่นุ่นของแม่เนี่ยไม่เคยถูกเติมเต็มมาเลยจนมาวันหนึ่งค่ะไปชมเรื่องราวจากละครเวทีค่ะ
4: วันนี้พวกเรามาทะเลกันค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่บีจะทำในวันนี้นั่นก็คือเมื่อได้หันกลับไปและบีเห็นภาพความสุขอันงดงามของครอบครัวเขาบีรู้สึกกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกหวั่นใจบีคิดว่าบีไม่อยากให้ภาพความสุขที่พวกเขามีอยู่อย่างมากมายมันหายไปเพราะตัวบีเองเป็นคนทำลายมันลงค่ะบีก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
5: จะยกออกทำไมครับนาบี
4: น้าคิดว่าเก้าอี้สามตัวมันดีของมันอยู่แล้วลูก
5: แต่ความสุขที่นาบีเห็นน่ะคือสิ่งที่แม่ทำให้ไม้กับมุกเราสองคนเนี่ยได้รับจากแม่มาเยอะแล้วนบีไม่อยากให้เราสองคนได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขบ้างหรอครับ
4: ไม้ครับสิ่งที่ไม้กับมุกทำให้แม่อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขมากพอแล้ว
5: แต่มันจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่มีนบี
6: เตรียมมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะครับอีกนิดเดียว
7: แม่
8: มุก
7: ถ่ายรูปกัน
4: เขารู้กัน
7: ถ่ายอยู่เมื่อกี้แม่ก็ถ่ายอยู่
8: ถ่ายแล้วรวม
4: ตกลงเด็กๆก็รู้เหรออ
7: ่ามาเอาพี่มา
9: หนึ่งสิบนะครับถ่ายรูปครอบครัว
4: ให้เขารอด้วย
10: อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค่ะ
4: คืออะไร
10: แม่ใส่นี้สวยมากชื่อมุกได้แล้วค
3: ่
10: ะ
3: ได้แล้วนะครับค่ายิ้มหวานๆทุกคนมองกล้องนะครับรูปที่หนึ่งแชะรูปที่สองแชะคู่ตรงกลางไม่จูบกันสักหน่อยเหรอครับก่อนสิครับแล้วจะกดแชร์
4: แชร์ค่ะอันน
3: ี้โอเคแชร์ครับ1 2 3อ่ะแชร์อ่ะแก้มชนกันหน่อยอ่ะแชร์อ่ะทุกคนแก้มชนแชร์อ้าวเฮ้ยขอโทษครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาทุกรูปเลยรอเล่นหยอกหยอกภาพสวยมากครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
7: ว่าแต่นี่เอาอะไรมาใส่ให้แม่เนี่ยอย่างกระเพาะงานแต่งริมทะเล

0: ฮะใช่ใช่ไหม
1: อะไรนะ
0: ใช่ใช่ไหม
1: อืมจ้า
2: แต่งค่ะ
1: เย้เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลย
2: ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตอบอยู่แล้ว
1: ยังไงก็
3: ถามให้ถามก่อนไหม
4: จูบเลยจ
3: ู
4: บเลย
3: เป็นเด็กเป็นเด็กลูกเป็นเด็ก
4: เลย
1: แม่ทำอย่างนี้
3: จูบปากยิ้มปากยาว

0: ดีนะเดี๋ยวเถอะพวกพี่เนี่ย
1: น่ารักมาก
2: ภาพที่เราเห็นอยู่บนนั้นคือวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่เลยภาพสุดท้ายเมื่อกี้คือภาพในวันนั้นเลย
3: วันนั้น
4: คือที่ริมหาดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานที่เขามารอเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆครั้งนั้นคือคิดว่าจะเป็นวันเกิดก็คือตรงกับวันเกิดค่ะโอ้โหทุกคนแบบรู้หมดเลยมีเราคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเซอร์ไพรส์มากค่ะ
3: วันนี้นะบีมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นเลยร้องไห้ตั้งแต่ละครเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวเชิญนะบีบนเวทีค่ะ
0: ค่ะร้องเหรอ
3: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
2: คนที่ร้องไห้หนักกว่าพี่นุ่นก็คือน้ำบีนี่แหละคร
5: ับ เคยเห็นพี่ไม
4: ้
5: ม
4: ุ
5: ม
4: ผมไม่เคยเห็นพี่ไม้มุมนี
5: ้โอ้ยอะไรลูกไม่เห็นพี่อยู่นี
2: ่แสดงว่าพี่ไม้ปกติจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี
4: ้เขาอ่อนโยน
2: เทคโมเมนต์ได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหา
3: ไม้บอกว่าน้ำตาไหลตอนละครเรื่องแรกเพราะว่าคิดถึงบี
0: ก็บีร้องเพราะว่าไม้ร้อง
3: โมยหันไปน้าบีก็ตาแดง
4: ทำไมร้อง
2: คือแสดงว่าน้าบีไม่ค่อยได้เห็นไม้ในมุมนี้เลย
5: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลยจะเป็นเด็กแกร่งเด็กขำขำที่แบบว่า
5: ใช่ใช่เขาชิล
2: สนุกสนานไปเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือ
5: ใช่อ
2: ีโมชั่นอลหนักเลย
5: ใช่เราก็เลยยิ่งรู้สึกมากแบบว่ามันเหมือนแบบแต่เขาไดเรกเราความรู้สึกเขาไดเรกกับเรามากๆ
4: คือตอนที่แบบว่าเราโกรธกันแล้วก็ไม่ไหวแล้วจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากนั้นนะคะเขากลับมาหาเด็กๆแอบมาถ่ายรูปเลยเอารูปแบบที่ถ่ายกันวันสุดท้ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปที่แอบมาถ่ายกับเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่เจอเด็กๆอีกแล้วอีกตั้ง8ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขารักลูกเรา
5: คือไม่เจอเขาไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่า
2: แต่เราผูกพันกับเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
3: แล้ว8ปีไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอคะ
4: มันแปลกนะคะที่แบบมันไม่ได้ติดต่อกันเลยมันไม่ได้แยกกันไปอยู่คนละประเทศด้วยนะอยู่ที่นี่แหละเขาก็ทำงานใช้ชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเราก็เลี้ยงบางหลังต่างๆเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็น
5: แต่ส่องโซเชียล
3: ส่องโซเชียล
5: ลูกก็มี IG แล้วมีโซเชียลแล้วเราร
3: ู้ไหมคะไม้รู้ไหมว่า
6: น้อง
3: ม
6: ีแอบส่องเคยเห็นนะ
5: คะเคยกดไลค์เขา
3: แต่แม่ไม่รู้
4: แม่ก็เป็นคนที่แบบตัดแล้วคือจบแล้วคือต้องเดินหน้ารู้แต่ว่ามันไม่โอเคละมันเครียดมันในบ้านไม่ดีหาอะไรก็ได้ที่จะไม่เครียดแบบนั้นอีกแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วเราปรึกษาลูกๆไหมครับตอนที่วันที่เราคิดว่าเราจะตัดหรือเป็นการตัดสินใจของเราคนเดียว
4: ไม่ได้ปรึกษา
6: ตอนนั้นผมเองเด็กอยู
4: ่เด็กเขาเด็กค่ะเขาก็จะ
0: เข้าม
4: าผเอิญว่ามันมีอยู่วันนึงอะค่ะที่แบบนบีกลับบ้านมั้งคะแล้วก็หาอะไรทานข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยมูก็พูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความเด็กอะค่ะเด็กมากเนี่ยนี่มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามากันแค่นี้คือช่วงนั้นมันต้องยอมรับว่าเครียดจริงเพราะว่าเราพยายามจะสร้างวินัยจะต้องกินอยู่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีวินัย